0: จาก25องศาเซลเซียสเป็น200องศาเซลเซียสจะต้องทำให้ความร้อนแก่แท่งแก้วนี้กี่แคลอรี่ความร้อนจำเพาะของแท่งแก้วนี้นะครับมีค่าเท่ากับ 0.2 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อ3ต้องให้ความร้อนแก่ทองแดงมวล100กรัมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสกี่แคลอรี่เพื่อให้ทองแดงเริ่มหลอมเหลวจุดหลอมเหลวของทองแดงนะครับมีค่าเท่ากับ1083องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของทองแดงมีค่าเท่ากับ 0.09 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสข้อ4วางน้ำร้อนมวล200กรัมอุณหภูมิ90องศาเซลเซียสไว้จนอุณหภูมิลดลง70องศาเซลเซียสความร้อนที่น้ำร้อนสูญเสียไปสามารถนำไปทำให้เอทานอล400กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้กี่องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของน้ำและเอทานอลมีค่าเท่ากับ1และ 0.5 แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสตามลำดับครับปริมาณความร้อนที่สสารได้รับหรือสูญเสียเมื่อสสารมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีความสัมพันธ์กันตามสมการ Q เท่ากับ MC เดลต้า T เกร็ดน่ารู้เทอร์โมมิเตอร์นะครับเทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิหรือระดับพลังงานความร้อนของสสารหน่วยที่ใช้บอกภูมิของเทอร์โมมิเตอร์นะครับเช่นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์เคลวินในประเทศไทยนะครับนิยมบอกอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับแต่ในบางประเทศนะครับนิยมบอกเป็นองศาฟาเรนไฮต์ส่วนหน่วยเคลวินนะครับจะเป็นหน่วยมาตรฐานจากสเกลของเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะพบว่าที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสจะเท่ากับอุณหภูมิ32องศาฟาเรนไฮต์และ273เคลวินที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสจะเท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์และ373เคลวินตารางแสดงจุดเยือกแข็งจุดเดือดของน้ำและจำนวนช่องของเทอร์โมมิเตอร์ในหน่วยต่างๆหน่วยของอุณหภูมินะครับได้แก่องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินองศาเซลเซียสนะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่0องศาเซลเซียสจุดเดือดของน้ำนะครับจะอยู่ที่100องศาเซลเซียสจำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมีจำนวน100ช่ององศาฟาเรนไฮต์นะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่32องศาฟาเรนไฮต์และจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่212องศาฟาเรนไฮต์จำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมี180ช่องเคลวินนะครับจะมีจุดเยือกแข็งของน้ำอยู่ที่273เคลวินจุดเดือดของน้ำจะอยู่ที่373เคลวินและจำนวนช่องในเทอร์โมมิเตอร์นะครับจะมีจำนวน100ช่องครับน่ารู้นะครับหน่วยของอุณหภูมินะครับได้แก่องศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินมีความสัมพันธ์กันสามารถเปลี่ยนจากหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยหนึ่งได้นะครับดังสมการนี้นะครับ C ส่วนด้วย100เท่ากับ F ลบ32ส่วนด้วย180เท่ากับ K ลบ273ส่วนด้วย100นะครับซึ่ง C นะครับแทนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและ Fแทนอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และ K แทนอุณหภูมิในหน่วยเคลวินครับและนี่นะครับก็จะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายถ้าวัดอุณหภูมิของคนคนหนึ่งได้104องศาฟาเรนไฮต์แสดงว่าคนคนนั้นมีไข้หรือไม่กำหนดให้อุณหภูมิของคนที่มากกว่า37องศาเซลเซียสนะครับแสดงว่าคนคนนั้นมีไข้แนวคิดนะครับสามารถคำนวณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และหน่วยองศาเซลเซียสได้จาก C ส่วนด้วย100เท่ากับ F ลบ32ส่วนด้วย180จากโจทย์นะครับอุณหภูมิของคนในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์หรือว่า F จะเท่ากับ104องศาฟาเรนไฮต์จะได้ว่า C ส่วนด้วย100เท่ากับ104ลบด้วย32ส่วนด้วย180 C นะครับจะเท่ากับ72ส่วนด้วย180คูณด้วย100 C จะมีค่าเท่ากับ40ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิในร่างกายจะเท่ากับ40องศาเซลเซียสแสดงว่าคนคนนั้นมีไข้นั่นเองครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนในเรื่องของปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารคุณครูเชื่อว่านักเรียนได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมากขึ้นแล้วแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องไปศึกษากันต่อในเรื่องต่อไปแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนักเรียนไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครั้งนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสารนั่นเองค่ะก่อนเรียนนะคะคุณครูมีภาพเหตุการณ์การยกตัวของถนนมาให้พวกเราได้สังเกตดูนะคะนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกี่ยวข้องอะไรกับความร้อนบ้างพอจะทราบไหมคะนักเรียนภาพเหตุการณ์การยกตัวของถนนเกิดจากถนนมีอนุภาคเป็นของแข็งและเมื่ออนุภาคของของแข็งได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงทำให้อนุภาคเกิดการสั่นและขยายตัวขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้พวกเราทำอีกเช่นเคยคือกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนโดยข้อแรกคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าเหตุการณ์ที่แสดงว่าสสารได้รับความร้อนค่ะในเหตุการณ์ที่ 1.1 คือน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะ 1.2 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสสาร 1.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของสารชนิดหนึ่งโดยคุณครูนะคะมีเวลาให้เราทำ3นาทีเริ่มทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าสิ่งที่ครูเฉลยกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้ตรงกันหรือไม่เหตุการณ์นะคะที่สสารเนี่ยได้รับความร้อนก็คือเหตุการณ์ที่ 1.1 นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพของน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วแต่เมื่อสารเนี่ยได้รับความร้อนสารจากของแข็งก็จะกลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะก็คือเหตุการณ์ 1.2 ค่ะเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภาพทางด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิได้เพียง20องศาเซลเซียสแต่ทางด้านขวามืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ที่60องศาเซลเซียสแสดงว่ารูปทางด้านขวามือได้รับความร้อนนั่นเองค่ะส่วนในรูป 1.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของสารชนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ150องศาเซลเซียสแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีอุณหภูมิกลับลดลงเหลือเพียง50องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแสดงว่าในกราฟนี้สารอาจจะสูญเสียความร้อนนั่นเองค่ะข้อ2ให้นักเรียนพิจารณาสารต่อไปนี้แท่งเหล็กแอลกอฮอล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อ 2.1 สารใดมีอนุภาคเรียงชิดติดกันมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะข้อ 2.2 อนุภาคของสารใดเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะข้อ 2.3 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารใดมีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้3นาทีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อ 2.1 คำตอบคือแท่งเหล็กและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะข้อ 2.2 คำตอบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแท่งเหล็กค่ะข้อสุดท้าย 2.3 คำตอบคือแท่งเหล็กและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับความร้อนโดยกิจกรรมการทดลองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูจากพี่ๆกันเลยค่ะ
2: 1นะครับวันนี้จะมาทำการทดลองที่ 5.3 ความร้อนส่งผลต่อสสารและสถานะของสสารวัตถุประสงค์ของเรานะครับให้นักเรียนสังเกตและอธิบายว่าความร้อนมีผลต่อสสารนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราคือ1ลูกโป่ง2ขวดพลาสติก3ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่บังลม4ไม้บรรทัด 5. ขวดลูกชมพู่ขนาด100 มล. 6. หลอดแก้ว

0: 7จุกยา8นะครับจะเป็นน้ำที่เราผสมสีไว้9น้ำอุ่น10น้ำเย็น11ภาชนะไว้ใส่น้ำเย็นนะครับนะครับการทดลองในขั้นตอนที่1นะครับจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับสถานะแก๊สนะครับว่าความร้อนมีผลต่อสถานะแก๊สอย่างไรบ้างนะครับในการทดลองให้นำเอาลูกโป่งนะครับใส่ที่ขวดพลาสติกนะครับให้มีอากาศเล็กน้อย
1: ค่อยๆใส่ครับ
0: ครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตว่าลูกโป่งที่อยู่ในภาวะปกติเป็นอย่างไรนะครับให้นักเรียนนะครับระวัดระวังในการจับน้ำร้อนนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนทุกครั้งนะครับให้ดับอบเตียงไฟนะครับเราจะให้นักเรียนนะครับนำเอาขวดพลาสติกนะครับจุ่มในน้ำร้อนแล้วให้สังเกตว่าลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเห็นว่าลูกโป่งของเรามีการพองตัวขึ้นเมื่อได้รับความร้อนจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำเอาน้ำที่เย็นมาเทใส่ภาชนะใบที่2นะครับให้นักเรียนนำเอาขวดใบที่1ที่เราให้ความร้อนนะครับเอามาแช่ในน้ำเย็นและให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับนักเรียนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนน้ำเย็นนะครับลูกโป่งจะหดตัวลงในการทดลองนี้นะครับสรุปได้ว่าสสารที่อยู่ในสภาวะที่เป็นแก๊สนะครับเมื่อโดนความร้อนลูกโป่งจะพองตัวขึ้นและเมื่อโดนความเย็นลูกโป่งจะหดตัวลงนะครับการทดลองนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย
2: ตอนที่1 นะคะนักเรียนคุณครูก็มีคำถามท้ายกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอยู่3ข้อโดยคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้3นาทีข้อแรกนะคะถามว่าเมื่อนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่ครอบด้วยลูกโป่งไปวางในภาชนะที่มีน้ำร้อนหรือน้ำแข็งลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดข้อ2แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของอากาศเมื่อนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกไปครอบด้วยลูกโป่งแล้ววางในภาชนะที่มีน้ำร้อนหรือน้ำแข็งเป็นอย่างไรสุดท้ายข้อที่3จากกิจกรรมตอนที่1สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรคะเมื่อนักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะไปดูกิจกรรมในตอนที่2กันต่อเลยค่ะ
0: ในการทดลองตอนที่2นะครับเราจะทดลองสถานะของเหลวนะครับว่าความร้อนมีผลต่อของเหลวอย่างไรบ้างในการทดลองนี้นะครับเราจะนำเอาน้ำที่เราผสมสีนะครับใส่ในขวดลูกชมพู่ให้ถึงแค่คอขวดพอนะครับจากนั้นให้เอาจุกยางนะครับหลอดพร้อมหลอดแก้วใส่ลงไปในจุกยางนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ขั้นตอนต่อไปนำเอาจุกยางนะครับค่อยๆบิดหลอดแก้วนะครับใส่ลงไปในขวดลูกชมพู่ให้น้ำนะครับขึ้นมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร

นะครับเราจะเห็นน้ำขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรานำไม้บรรทัดนะครับมาวัดขนาดน้ำแล้วก็ให้นักเรียนนะครับจดว่าในการวัดครั้งแรกนะครับว่ามีความสูงปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับในขวดนี้นะครับขวดที่1จะมีความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรในขวดที่2จะมีความสูงอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับจะนำน้ำเย็นใส่ภาชนะนะครับแล้วก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์

ะครับน้ำกรวดที่เราวัดความสูงไว้แล้วนะครับมาใส่ที่น้ำเย็นและน้ำอีกหนึ่งกรวดใส่ที่ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้ความร้อนทิ้งไว้ประมาณ1นาทีครับให้เราสังเกตที่หลอดแก้วที่ได้รับความร้อนนะครับจะมีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับ

นาทีนะครับให้เราเอาขวดชมพู่นะครับออกมาตั้งที่อุณหภูมิปกติทั้งคู่เลยนะครับอย่าลืมดับตะเกียงแอลกอฮอล์กันนะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จากนั้นนะครับให้นักเรียนนำไม้บรรทัดนะครับมาวัดในความสูงรอบที่2นะครับจะเห็นได้ว่ามีความสูงอยู่ที่9เซนติเมตรที่เราให้ความร้อนนะครับในทางกลับกันที่เรานำไปแช่ในความเย็นนะครับจะมีความสูงที่2เซนติเมตรนะครับสรุปผลการทดลองนะครับขวดลูกชมพู่ใบที่1นะครับที่เราได้นำไปให้ความร้อนจะมีความสูงหรือปริมาตรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากความร้อนส่งผลให้สสารที่เป็นของเหลวนะครับมีอนุภาคเพิ่มขึ้นหรือขยายตัวนั่นเองในขวดชมพู่ใบที่2นะครับที่เราไปให้ความเย็นจะสังเกตได้ว่าความสูงของปริมาตรน้ำนะครับลดลงซึ่งเกิดมาจากความเย็นนะครับทำให้อนุภาคของสสารนั้นหดตัวลงหรือลดปริมาณลงนะครับสำหรับการทดลองก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้

van V-A-N van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโอ้น้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA Sea ทะเล Van VAN Van รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับ
2: ก็ยินก็ยาได
3: ้ได้ก็ไม่รู้จะจับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยา
2: ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
4: จะหนีไปไหนทำไงดี
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้นะไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ทำยังไงพวกเห็นกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: นักบ้า

0: นี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: เร็วเร็ว
3: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
2: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
0: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
2: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
4: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
0: เมย์เจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
0: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
4: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
0: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วศิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
4: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
0: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
4: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
4: เจ้า
1: ขอรับท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
0: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
7: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
0: คำไทยวันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
1: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องและ
0: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2 ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Everybody has heard of malaria. Everybody has heard of dengue. But melioid is a very, very important disease in terms of the number of people that die from it. And yet very few people have heard of it.

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง

0: างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
1: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
2: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
3: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
3: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
3: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
3: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
3: เอาของลุงด้วยอ่ะ
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
3: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
3: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
3: กิน
1: เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
3: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะ10กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยละครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจยังน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มาก ากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
10: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
11: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
10: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
3: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
10: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan. Okay, everyone, how are you today? I'm very well, thanks for asking. Okay, guys, we have to continue to the lesson for today. What is the topic for today? What is it? What is in the kitchen? Where is the kitchen? What is it? Kitchen is the place where we cook. That's right. Okay, first of all, I would like to show you about the objective for today. Okay, we have three objectives. The first one, you'll be able to choose the best word about utensils. Number two, you'll be able to pronounce the word about utensils. And the third one, you will be able to give us the information about utensil too. Okay, the first activity is find the match. Everyone, I think you got the picture and the word card. Picture card and word card. Could you please show me? Okay. เราจะมีบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพมาให้นักเรียนนะคะโอเคต้นทางเตรียมไว้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพแล้วเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเอาบัตรภาพและบัตรคำศัพท์ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมนี้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะ match the picture and the word together ให้นักเรียนลองคิดดูว่าคำศัพท์นี้กับภาพนี้สอดคล้องกันหรือไม่นะคะถ้าเห็นอะไรสอดคล้องกับอะไรให้จับคู่กันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ในกิจกรรมถัดไปนะคะโอเคตอนนี้เตรียมพร้อมทั้งคำศัพท์และรูปภาพนะคะโอเค you have to prepare the word card and picture card and then okay you can discuss with your friend นะคะเราก็ปรึกษากับเพื่อนได้เลยว่าเราจะจับคู่อะไรกับอะไรนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนว่าเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับ utensils

Okay, who has finished? กลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้าง Which group has finished? Okay, group 2, group 1, group 3. Okay, hurry up, hurry up.ลองเช็คดูเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะGroup 5 Are you okay? Okay Group 1 2 3 And 4 5 6 Okay 4 5 6ได้ไหมคะ Okay everyone time's up time's up Okay Okay put anything down Okay วางมือเลยนะคะคำศัพท์ที่เรียนจับคู่ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะนักเรียนลองตอบคำถามที่เชื่อก่อนซิว่าในภาพนี้นะคะมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามคือ Where can we use all these items

0: of this item we use it in the kitchen right เราจะใช้สิ่งของพวกนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งของเหล่านี้ได้จากที่ไหนที่ไหนเอ่ยห้องครัวภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: kitchen
0: that's right so what do we do in the kitchen แล้วเราทำอะไรคะในห้องครัวทำกับข้าวนะคะโอเค we can cook in the kitchen right okay let me check aboutThe words นะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะคะผ่านกิจกรรม What am I นะคะ about cooking utensil นะคะ everyone you can you please could you please repeat after teacher cooking utensils one more time cooking utensils ทุกอย่างที่นักเรียนจับคู่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเรียกว่า utensils หรือว่าอุปกรณ์อะไรเอ่ยเครื่องใช้ในครัวนั่นเองนะคะอุปกรณ์การทำอาหารถูกต้องนะคะคำแรกนะคะมาดูกันว่าสิ่งนี้คือคำนิยามของอะไรนะคะให้นักเรียนเลือกเนาะโอเค the first one is a small oven that cooks or heats food very quickly what is it okay group one it is
2: a microwave
0: it is a microwave one more time
2: Microwave.
0: It is.
2: It is microwave.
0: It is a microwave. Do you agree with him? เพื่อนบอกว่าคำบรรยายนี้คือ microwave. That's right. It's microwave. Okay, good one. You got 1 point. Okay, everyone, listen carefully, and you have to repeat after the sound. Okay, ไหม Do you understand? นักเรียนต้องฟังก่อนนะคะแล้วก็ออกเสียงตามนะคะ Okay. Are you ready?
3: Yes.
0: Okay.
4: A microwave.
1: Microwave.
0: A microwave.
1: Microwave.
0: One more time. A microwave.
1: A microwave.
0: Okay. Don't forget to pronounce this word. A microwave.
1: A microwave.
0: That's right. นะคะ Group one, you got 1 point. นักเรียนเขียนคะแนนของตัวเองไว้เลยนะคะทั้งกลุ่มเลยต่อไปสิ่งของถัดจากภาพเมื่อกี้นะคะก็คือ around. Around. Round.Round คือลักษณะเป็นยังไงคะ round กลม a round pan with a long handle used for cooking food in oil or butter on a stove a round with handle กลมๆมี handle ก็คือมีด้ามจับด้วยนะคะwhat do you think okay which group okay group four group four what is itIt is, you can say, it is, followed by the thing that you want to answer.
2: Okay, cooking hood.
0: Cooking hood. Do you agree with her? What do you think? A round one. Round and have the handles. Okay, I will show you the picture. What is it? Okay, I don't agree. Sorry. Okay, next group. Who want to answer this question? Okay, group three. What is it? It is a...
5: It is a frying pan.
0: That's very good. It is a frying pan. Clap your hand for group three. Good job. Okay, everyone listen first. Listen carefully.
4: A frying pan.
0: A frying pan. One more time. A frying pan. Okay, a frying pan ก็คือกระทะนั่นเองนะคะก็คือคำบรรยายของกระทะก็คือมีลักษณะเป็นกระทะกลมๆแล้วก็มี handles ก็คือด้ามจับนั่นเองนะคะต่อไป the next one ถ้าคำศัพท์ที่เราจับคู่ยังไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไป the large this one is very large and deep spoon large and deep spoon with long handles used for serving soup used for serving soup what is it okay who want to answer the questions want to giveMe the word. Okay. Touch your ears. Okay, 3, 2, 1, go. Group 2. Okay, what is it? Large, deep spoons. What is it?
6: This is a pot.
0: A pot. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ? เป็น a pot ก็

0: คือหม้อใช่ไหมเดี๋ยวดูภาพก่อนใช่หรือเปล่า No this one sorry okay want to give me the word okay group 3 what is it ถ้าเรียนดูคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดก็คือ large and deep spoon นะคะช้อนใหญ่ๆได้ไหม
1: cooker hood
0: Cooker hood. I don't think so. Sorry.
1: Cook hood.
0: No, this word is ladles. Okay, everyone listen carefully.
2: Ladles.
0: Okay, listen again. Everyone listen again.
2: Ladles.
0: Ladles. Everyone say ladles.
3: Ladles.
0: นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรเอ่ย
4: กระพี
0: ้บ้านเราเรียกกระบวยนะคะเอาไว้ตักซุปนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตคีย์เวิร์ดแล้วก็เลือกดีๆอ่ะถ้าคนไหนจับคู่ไม่ถูกก็สลับให้ถูกต้องนะคะต่อไป a deep round container a deep round container usually made of metals used for cooking food on a stove it often has a lid คืออะไร a lidLid ก็คือฝานั่นเองค่ะ A lid and handles on the sides อะไรเอ่ยกลมๆ Container ก็คือบรรจุของได้นะคะแล้วก็มีฝามีที่จับด้วยอยู่ข้างๆตัวมันเองโอเค Touch your ears and then 3 2 1 goโอ้โอเคกลุ่ม6 What is it กลุ่มอื่นรอตอบนะคะเผื่อเพื่อนตอบไม่ถูกนะลองเช็คคำตอบของเพื่อนนะคะโอเค What is it
5: It is a pot
0: Is it pot Do you agree with him เห็นด้วยไหมคะ That's right very good you got 1 point good job okay คำนี้ออกเสียงไม่ยากเลยนะคะเมื่อสักครู่ได้ยินนักเรียนออกเสียงแล้วนะคะก็คือ
2: a pot
0: everyone say a pot
3: a pot
0: a pot okay don't forget to pronounce the final sound pot that's right a pot นะคะก็คือสิ่งที่เป็นยังไงเอ่ย containers ก็คือสิ่งที่บรรจุของได้นะคะโอเคต่อไป a kitchen machine เป็นเครื่องใช้ในครัวนี่แหละThat mix and crushes food and drink into smooth liquid. เครื่องใช้ในครัวที่สามารถบดสิ่งของได้นะคะบดปั่นเครื่องดื่มได้แล้วก็ออกมาเป็น smoothie. What is it? Okay, touch your ears. Touch it and then 3, 2, 1, go. Group 2. Okay, what is it?
5: This is a blender.
0: It is a blender. That's yeah. right. You got 1 point. Good job. Okay, you have to listen first. Okay, guys.
2: A blender.
0: Okay, listen again.
2: A blender.
0: A blender. One more time. A blender.โอเคเราสเตรทที่ตัวนี้นะคะตัวสีแดงๆ a blender ก็คือเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องปั่นนั่นเองนะคะเครื่องที่สามารถทำสมูทตี้ให้เราได้นั่นเองนะคะต่อไป a machine above a stove that removes smoke something can remove the smoke what is it อะไรที่กำจัด smoke what is it โอเค touch your earsAnd 3, 2, 1, go. Sorry, group 6. ยกเร็วมากเลยนะคะมันคืออะไรเอ่ยโอเค
5: It is cooker hood.
0: It is a cooker hood, right? Do you agree with your friend?
3: Yeah.
0: What do you think?It is a cooker hood, that's right. Okay, listen first. Okay, you got 1 point group 1 how many points that you got ได้กี่คะแนนแล้วคะ1 group 2 what how many points
4: 1 point
0: only 1 point okay group 3 1 point group 4 0 okay

0: The next one.
1: A kitchen, appliance that you use to cook food.
0: ก็เป็นเครื่องครัวนี่แหละนะคะที่เราใช้สำหรับทำอาหาร It usually has burners for pots and pans. What is it? Burners. Burners. Burn. คำว่า burn นะคะหรือว่าเผาไหม้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ย เกี่ยวกับไฟใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรเอาไว้ใช้กับหม้อก็ได้กระทะก็ได้ What is it? Okay, touch your ears, and then 3, 2, 1, go. Good five. Okay, how to pronounce this word?
2: It is stove.
0: It is a
2: stove.
0: Right? It is a stove. That's right. Okay, clap your hand for your friend. Good job. Okay, everyone, you have to listen first.
3: Stove.
0: One more time.
3: Stove.
0: Stove. Okay. Don't forget to pronounce fur. Okay. ตัว ve ออกเสียง fur. Stove. Okay. One more time. Stove. Good job. Stove. หรือว่าเตาแก๊สนั่นเองนะคะ Stove. ต่อไปยังเหลือคำไหนอีกนะคะลองเช็คดูนะคะโอเค a bowl shape fixture มันเป็นสิ่งที่ fixture ตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่กับที่นะคะลักษณะเหมือนถ้วยใหญ่ๆ in the kitchen so you can wash your hand dishes or food okay touch your ears 3, 2, 1 go Oh, good four. Very fast. แขนยาวมากแล้วก็เร็วมากด้วย Okay, what's it? Rifle.
2: It is a sink.
0: Is this a sink? That's right. Okay. Okay, you got 1 point. Clap your hand for your friend. Okay, everyone, you have to listen first.
3: Sink.
0: Okay. Is the final sound is k? Sink.One more time, sink. That's right, sink. Sink ก็คือสิ่งที่เราเอาไว้ล้างมือก็ได้ล้างจานนะคะแล้วก็ล้างอาหารอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไป what is it? A hard surface. Surface คืออะไรคะ surface แบบว่าพื้นผิวนะคะ A hard surface ก็คือพื้นผิวของมันเนี่ยจะค่อนข้างแข็ง It usedIn the kitchen to cut or chop something. Okay, what is it? Is it the last one?
4: Yes.
0: Okay, เราต้องช่วยกันตอบแล้วแหละตรงนี้นะคะ What is it, everyone? Is it the
4: cutting board?
0: Is it a cutting board? That's right. Okay, a cutting board. Okay, everyone say a cutting board. One more time, a cutting board.หรือว่าภาษาไทยเรียกว่า
5: เขียง
0: นั่นเองนะคะ a cutting board เราเรียกว่า a cutting ตามหน้าที่ของเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะทบทวนนะคะเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ของเราวันนี้นะคะก็คือการใช้ there is and there are ยังจำวิธีการใช้ there is there are ได้หรือเปล่าทุกคนคำว่า there is there aremความเหมือนและความต่างอยู่นะคะนักเรียนจำได้ไหมจากคาบที่แล้วจำได้ไหม There is there are แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามีนั่นเองนะคะบอกว่ามีแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครหรือไม่เจาะจงว่าใครมีสามารถพูดขึ้นมาลอยๆได้เลยนะคะสิ่งที่เหมือนกันของ there is กับ there are ก็คือความหมายนะคะแปลว่ามีเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันอย่างไรโอเค everyone listen carefully the first oneThere is used with a single noun. There is จะใช้กับคำกริยาที่เป็นเอกพจน์ That's right. And why there are is used with plural nouns. ในขณะที่ there are เนี่ยแปลว่ามีเหมือนกันแต่จะตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายสิ่งนั่นเองนะคะเรื่องนี้จำได้ไหมเอ่ยวันนี้นักเรียนนะคะจะได้ฝึกการใช้ there is there are นะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้เป็นประโยคบอกเล่าอย่างเดียววันนี้เราจะได้ใช้เป็นประโยคคำถามด้วยนักเรียนรู้ไหมว่าเราจะทำให้มันเป็นประโยคคำถามได้อย่างไร จากที่บอกว่ามีเป็นมีไหมอย่างเงี้ยต้องทำอย่างไรเราต้องเอา

0: verb to be ไปด้านหน้าค่ะแล้วตามด้วย there เช่น is there a or are there something เดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างนะคะผ่านใบงานนักเรียนดูที่ใบงานที่27นะคะ look at your worksheet number 27โอเค we have two sides ในใบงานนี้นะคะจะมีอยู่2ด้านนะคะทั้ง2ด้านเลยมีภารกิจให้นักเรียนทำนะคะถ้านักเรียนสังเกตใบงานนักเรียนจะเห็นใบงานเขาจะเขียนว่า student A and student B แปลว่าวันนี้เราจะได้ทำงานคนเดียวไหม
1: ไม
0: ่นะคะ you have to work with your pairs or with your partner เดี๋ยวเราจะได้จับคู่กันนะคะเพื่อที่จะถามเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องครัวนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวฟังที่ทีเชอร์อธิบายก่อนนะคะว่าใบงานนี้ต้องทำยังไงนะคะนักเรียนเห็นใบงานของตัวเองใช่ไหมคะทั้งหน้าแรกแล้วก็หน้าที่สองตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนจับคู่กันก่อนเลยจับคู่ใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโอเคใครเป็น A ใครเป็น B นะคะโอเคได้คู่หรือยังนักเรียนไปทางได้คู่หรือยังคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนจับคู่ได้นักเรียนอาจจะมีจำนวนเป็นเลขคี่นะคะก็อาจจะมีนักเรียนสักคนหนึ่งที่ทำกิจกรรม2ครั้งนะคะนั้นก็ได้โอเค who are student A ใครเป็น A ใครเป็น A ใครจะเป็น A raise your hand who wants to beStudent B นักเรียน A กับนักเรียน B นะคะโอเคนักเรียน A ฟังก่อนนะเดี๋ยวเราจะสลับการถามตอบโอเคไหมโอเค Student A round 1ในรอบแรกนะคะนักเรียนที่เป็น A เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ถามเพื่อนนักเรียน A จะต้องถาม B นะคะเกี่ยวกับสิ่งของที่มีในห้องครัวทั้งหมดกี่คำ
1: 4
0: คำนะคะวิธีการถามโอเคคำแรกนะคะคือคำว่า a microwave that's right ถ้าเราจะถามเพื่อนว่าในครัวของเธอเนี่ยมีไมโครเวฟหรือเปล่าคะคำว่ามีในภาษาอังกฤษคือ there is ใช่ไหมคะ เมื่อมันเป็นเอกพจน์เราก็ต้องใช้ there is ใช่ไหมคะแปลว่ามีแต่เวลาจะถามต้องเอา verb to be มาด้านหน้าก็ต้องถามว่า is there a microwave in the kitcheninyour kitchen แบบนี้ก็ได้ในห้องครัวของคุณมีไมโครเวฟหรือเปล่าหรือ number 2 is there a frying pan in the kitchen ถ้าเกิดว่าเพื่อนตอบว่ามีเพื่อนต้องตอบว่าอย่างไร yes there is แล้วนักเรียนก็เช็คไปอันไหนที่เขามีนักเรียนก็เช็คถูกอะไรที่ไม่มีนักเรียนก็กากระบาดไว้พูดแบบนี้เข้าใจไหมคะนี่คือวิธีการถามต่อไปนักเรียน A ในรอบที่2นะคะ Round 2 for student A You have to look at the picture ในขณะเดียวกันรอบที่2นักเรียน A จะเป็นคนตอบรอบแรกนักเรียน A เป็นคนถามรอบที่2นักเรียน A เป็นคนตอบนักเรียนก็ใช้ภาพนี้ในการตอบเช่นเดียวกันกับนักเรียน B ในรอบแรกเราทำหน้าที่ตอบถูกต้องไหมคะนักเรียน B ก็ใช้ภาพเดียวกันนี่แหละในการตอบแต่ว่านักเรียน B จะต้องมาถามในรอบที่2นะคะนักเรียน B ก็ใช้คำศัพท์ที่คุณครูให้แล้วก็ถามเพื่อนไป Is there a blender in the kitchen? Is there a cooker hood in the kitchen? Is there a stove? Is there a sink? แบบนี้นะคะเวลาถาม Is there เวลาตอบว่า There is very good Okay I will give you around มี4ข้อใช้เวลากี่นาทีดี3นาทีพอไหม I will give you 4 minutes โอเค4นาทีนะคะถามคู่ของเราให้เรียบร้อยเพื่อเช็คคำตอบนะคะ

0: Who is student B? Raise your hand, please. Okay. Okay, Burger, go back to your seat. Okay. Now, it's time to showing up นะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาที่จะให้นักเรียนต้นทางนะคะสาธิตวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะจากใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราทำกิจกรรมสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะโอเค everyone please welcome ปลายฟ้าแอนปุ่นโอเค everyone please stand next to me please don't forget the microphone grab the microphone โอเคค่ะอีกหนึ่งอันนะคะโอเค everyone ปลายฟ้า is student AAnd Poon is student B, right?
1: Yes.
0: Plai Phai is going to ask the student B. Okay, everyone, could you please listen carefully? If you're ready, go.
2: Is there a microwave in the kitchen?
3: Yes, there is.
2: Is there a frying pan in the kitchen?
3: Yes, there is.
2: Are there radon in the kitchen?
3: Yes.There are.
2: Is there a pot in the kitchen?
3: Yes, there is.
0: Okay, everyone, clap your hand for your friend. Good job. Okay, thank you. Take the seat first. Thank you so much. เห็นไหมคะวิธีการถามไม่ยากเลยนะคะแค่เราสั่งว่าคำนามเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะแล้วก็เลือกใช้ is there หรือว่าare there ให้ถูกต้องเวลาที่เราจะถามในขณะเดียวกันเมื่อเราจะตอบนะคะถ้าเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์เราก็ใช้ there is ตามด้วยคำศัพท์ที่เราพูดถึงได้หรือถ้าเป็นพหูพจน์เราก็ใช้ there are นะคะซึ่งแปลว่ามีนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะโอเค everyone clap your hand for yourself first โอเคนักเรียนที่ฝึกพูดเยอะๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะอยากให้ฝึกพูดนะคะทั้งถามแล้วก็ตอบเลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลใกล้ตัวเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะคะจะเป็นใบงานนะคะเราพูดแล้วเราฝึกพูดแล้วต่อไปจะเป็นใบงานที่28นะคะหรือว่า worksheet number 28นะคะโอเค what isin my kitchen นักเรียนจะต้องตอบคำถามนะคะจากภาพนะคะฝึกถามเขียนถามแล้วก็เขียนตอบจากภาพที่ทีเชอร์ให้มาแต่ว่างานนี้ต้องทำเดี่ยวนะทำคนเดียวนะคะวิธีการถามนักเรียนก็อย่าลืมนะคะใช้ is there หรือ are there ถ้าเกิดว่ามีให้ตอบว่า yes there is or there are you have to look at the noun first นักเรียนสังเกตที่คำนามก่อนนะคะสังเกตที่คำนามก่อนโอเคเรามาดูคำสั่งนะคะคำสั่งบอกให้ look at the picture and complete the questions and the short answer using is there are there is there isn't there are or there aren't นักเรียนสามารถตอบได้หมดเลยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามนะคะถ้าไม่มีเราก็ตอบ there isn't หรือ there aren't แบบนี้ก็ได้นะคะจากตัวอย่างข้อที่หนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเลยในวิธีการใช้ there is there are คือสังเกตคำนามก่อนคำนามในข้อนี้นะคะข้อแรกคำนามคือ two cups of coffee on the table two cups of coffees มีแก้วทั้งหมดกี่ใบแปลว่าต้องใช้ is there หรือ are there ในการถาม are there ถูกต้องนะคะเราดูจากภาพนะคะมีแก้วน้ำแก้วกาแฟนะคะอยู่สองแก้วคำถามก็ต้องใช้เป็นAre there two cups of coffee on the table? ถ้าในภาพมันมีนะคะ B ก็ต้องตอบว่า yes there is or there are there yes there are นะคะเพราะว่ามี2 อย่างนั่นเองอันนี้คือให้ตัวอย่างไปก่อนนะคะโอเค check your time

0: Okay, everyone, time is up. Time is up. โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเฉลยให้นะคะแต่ว่าตอนเฉลยนักเรียนที่ตอบได้ก็เอาคำตอบมาแลกคะแนนได้นะข้อที่1เราเฉลยไปแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเค everyone could you please read the sentences for me everyone are you ready
1: yes
0: okay listen to the teacher first and then repeat after teacher are there two cups of coffee on the tableYour turn. There, not day. Thank you. Okay. The answer is yes, there are. Very good. The second one. Okay. You have to look at the noun first. วิธีที่เราจะเลือกใช้ are there, is there, หรือ there is there are ได้ดูจากคำนามก่อนนะคะคำนามในข้อนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยA cutting board. What is it? A cutting board. It is a เขียงนะคะ Cutting board ก็คือเขียงในภาษาไทยเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยดูรูปก่อนนะคะเขียงอยู่ตรงนี้นะคะ It is next to the refrigerator. จะอยู่ข้างๆกับตู้เย็นนั่นเองนะคะถ้าเวลาเราถามเขียงมีหนึ่งอันเราก็ใช้คำถามว่า isThere ถูกต้องไหมถ้าถูกขีดถูกไว้เลยนะคะ Is there a cutting board on the counter วิธีการตอบคือ Yes or no Yes there is very good The third one ไปต่อเลยนะคะ The third one Okay look at the noun first what is it a microwaveMicrowave on the cupboard นะคะ Microwave มีอันเดียวใช้ Is there หรือ Are there Is there Very good Is there a microwave on the cupboard ไหนเอ่ย Microwave อยู่ตรงนี้นะคะอยู่บน cupboard ใช่หรือไม่ Yes or no Yes there is นะคะตรวจคำตอบให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจคำตอบให้ถูกต้องจาก there is there are แปลว่ามีพอสลับหัวไปด้านหน้าก็จะแปลว่ามีไหมนั่นเองนะคะมี microwave อยู่บนชั้นใช่ไหมถ้าใช่ก็ถูกต้อง number 4 frying pan มีไหมเอ่ย is there frying pan on the stove นักเรียนใส่อะเข้าไปด้านหน้าให้ครูด้วยนะคะThere is a frying pan on the stove. ถ้าในการพูดเราไม่ใส่อะก็ได้นะคะเราก็เข้าใจเหมือนกันแต่ถ้านักเรียนเติมอะก็จะชัดเจนมากขึ้น Is there a frying pan on the table? On the stove, sorry. แต่บนเตาเนี่ยไม่มี frying pan เลยเราตอบว่า No, there isn't. นะคะวิธีการปฏิเสธก็แค่เติม not หลังverb to be นั่นเองแต่พอเราทำให้มันสั้นลงก็จะออกเสียงว่า there isn't นะคะ there isn't the last one coffee cups how many cups what do you think one cup or more than one more than one you have to use are there coffee cups on the microwave เราก็สังเกตดูนะคะว่ามีแก้วกาแฟอยู่บนไมโครเวฟหรือเปล่ามีไหมไม่มีเราตอบว่าNo, there aren't. Okay. เช็คคำตอบให้เรียบร้อยค่ะ Okay. ใครทำถูกหมดเลยมีไหมถูกหมดเลย You got 5. Okay. Who got 4? 3. 2. Okay. It's okay. Okay. เดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนนะคะก่อนที่จะไปเรียนวิชาต่อไปนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของอะไรเอ่ย there is there are รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆใช่ไหมคะโอเค everyone what is the difference between there is and there are มันต่างกันอย่างไรเอาสิ่งที่เหมือนก่อนสิ่งที่เหมือนคือ there is กับ there are ต่างกันเหมือนกันยังไงก่อนความหมายเหมือนกันแล้วสิ่งที่ต่างกันล่ะคะการใช้ there is there are ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถูกไหม there is ตามด้วยคำนามที่เป็น เอกพจน์ there are ตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ทีนี้ก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะอยากให้นักเรียนนะคะลองอาสาบอกสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้มีใครอยากบอกแลกคะแนนบ้างมีไหมดูจากภาพนะคะใช้คำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้ใช้ there is หรือว่า there are ก็ได้ค่ะกลุ่มไหนอยากจะบรรยายมีไหมโอเคเบอร์เกอร์ good job เราบรรยายตามภาพนะคะสิ่งของเรามีอะไรบ้างเบอร์เกอร์อยากบรรยายคำว่าอะไรมีอะไรอยู่ตรงไหน
1: a pot
0: where is a pot
1: a pot on the stove
0: there is a pot on the stove one more time
1: there is a pot on the stove
0: there is a pot on the stove do you agree with burger เห็นด้วยไหมคะ there is a pot on the stove okay clap your hand for burger good job มีใครอยากฝึกพูดอีกไหมมีไหมโอเคGroup 2 got 1 point. Okay, I give you 5 points today. ให้5คะแนนเลยนะคะสำหรับคนที่ช่วยนะคะโอเคดีมากนักเรียนก็สามารถฝึกบรรยายสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องครัวได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับห้องครัวใช่ไหม We talk about the kitchen, something in the kitchen. Next time, we would love to learn about living room itemsครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้กับห้องอะไรเอ่ย living room
2: ห้องน
0: ั่
2: งเล
0: ่นนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะแล้วก็บัตรภาพนะคะแล้วเราจะมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโอเค guys happy to see you today I hope you enjoy our class and see you next time have a nice day
3: thank you the teacher
4: You
0: guys, see you tomorrow.

0: Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.เวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชาอุปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในหน่วยที่1พระพุทธศาสนานะครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับตักบาตรเราจะเรียนนะครับเป็นครั้งที่2และ3เราจะเรียนรวมกันเลยนะครับนี่ก็ประสงค์การเรียนรู้ในวัน

0: นี
1: ้นะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือปฏิบัติตนในการตักบาตรนะครับและเห็นความสำคัญของการตักบาตรอย่างเหมาะสมนะครับแสดงว่าวันนี้เราจะต้องมีกิจกรรมอะไรอย่างแน่นอนครับตักบาตรนะครับให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนในการตักบาตรนะครับแต่ก่อนตักบาตรครับครูมีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นก่อนนะครับเกมที่จะเล่นในวันนี้นะครับก็คือเกม Do หรือ Don't นะครับจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับก็คือนะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ4ถึง5คนนะครับเพื่อเล่นเกม Do หรือ Don't นะครับโดยครูจะมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใส่บาตรเนี่ยให้นักเรียนได้วิเคราะห์เมื่อนักเรียนนะครับเห็นพฤติกรรมแล้ววิเคราะห์แล้วว่าถ้าสามารถทำได้นะครับให้ชูป้าย Do's นะครับแต่ถ้าวิเคราะห์แล้วไม่สามารถทำได้หรือไม่ควรทำให้ชูป้าย Don't นะครับซึ่งพฤติกรรมเกี่ยวกับการใส่บาตรเนี่ยครูกำหนดให้มีดังนี้เลยครับตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วอ้าวนั่งตัวตรงหันหน้ามาทางกระดานจะได้เห็นโจทย์ไปพร้อมกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยข้อ1ก่อนจะตักบาตรให้ตั้งจิตอธิษฐานโดยถือขันข้าวด้วย2มืออธิษฐานว่าทานของเราให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องนำมาซึ่งโชคลาภวาสนาโอ้ยมีตอบทั้งดูและดอนคนตอบดูทำไมถึงตอบดูเพราะอะไรตัวแทนตอบเลยลูกตอบเลยลูก
2: เพราะตั้งใจอธิษฐานค่ะ
1: เพราะตั้งใจอธิษฐานอธิษฐานเรื่องอะไรโชคลาภวาสนาส่วนคนที่ตอบโดนล่ะทำไมถึงตอบโดนลุกขึ้นยืนเลยครับตัวแทน
2: เพราะว่าที่หนูเคยตักบาตรนะคะหนูไม่ได้สวดแบบนี้เลยค่ะไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะ
1: แล้วหนูทำแบบไหนคะ
2: ก็ตักบาตรเสร็จก็พนมมือรับพรจากพระค่ะ
1: อ๋อหนูไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานนั่งลงครับมีใครที่ตอบดนอีกไหมมีใครตอบดนอีกไหมดนใครตอบทำไมถึงตอบครับทำไมถึงตอบว่าไม
3: ่เพราะว่าที่เคยตักบาตรนะครับไม่เคยทำแบบนี้เลยครับ
1: แล้วทำแบบไหน
3: ตักบาตรแล้วก็พนมมือไหว้ครับอย่างเดียวครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนตัวแทนทั้ง3คนหน่อยตอนนี้ชูป้ายไว้ชูป้ายไว้ก่อนใครตอบอะไรเรามาดูไปพร้อมกันครับข้อนี้ตอบโดนครับเพราะที่จริงแล้วการบาตรไม่เกี่ยวกับโชคลาภวาสนาซึ่งถามว่าหากจะอธิษฐานหากจะตั้งจิตได้ไหม
4: ได้
1: แต่เราจะไม่คำนึงถึงเรื่องโชคลาภวาสนาซึ่งก่อนจะใส่บาตรเมื่อพระเดินมาเราอาจจะใช้มือถือขันข้าวแล้วตั้งจิตสักนิดนึงทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็อาจจะมีคำกล่าวแต่เราจะไม่คำนึงถึงโชคลาภวาสนานะครับคนละเรื่องกันเพราะว่าการใส่บาตรเราใส่เพื่อ
4: ทำบ
1: ุญเพื่ออะไรจำได้ไหม
4: เพื่อบำรุงพระศาสน
1: าเพื่อบำรุง
4: พระพุทธศาสนา
1: พระสงฆ์และสืบทอดพระพุทธ
4: ศ
1: ศาสนานะครับเราใส่เป็นการให้เราให้พระสงฆ์บำรุงพระสงฆ์นะครับเพื่อพระสงฆ์เนี่ยจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนานะครับเราไม่ได้เน้นไปที่โชคลาภวาสนาเนาะต่อมาข้อ2ใช้มือซ้ายถือขันข้าวมือขวาจับทัพพีตักข้าวให้เต็มนะครับให้เต็มทัพพีนะแล้วค่อยๆใส่ข้าวในบาตรพระสงฆ์อย่าให้เมล็ดข้าวหล่นออกนอกบาตรดูหรือดนชูสูงๆอุ๊ยคำตอบเหมือนกันหมดคือตอบ
0: ด
1: ูนะครับถูกต้องแต่ในที่นี้นะครับในที่นี้เนาะบางคนจำเป็นเลยไหมว่าต้องมือซ้ายถือขันข้าวมือขวาจับทัพพีจำเป็นเลยไหมก็สามารถข้างที่เราถนัดก็ได้นะครับในที่นี้เนาะไม่จำเป็นนะครับแต่เราทำไมครับต้องใส่ข้าวลงไปในบาตรด้วยความระมัดระวังนะครับต่อมาข้อที่3ครับถ้าเมล็ดข้าวติดทัพพีอย่าเอาทัพพีเคาะกับบาตรพระสงฆ์ถูกไหมเมล็ดข้าวติดทัพพีอย่าเอาทัพพีเคาะกับบาตรเคยไหมเวลาตักบาตรแล้วข้าวจะติดทัพพีมาถ้าเมล็ดข้าวติดที่ทัพพีเวลาเราตักบาตรใช่ไหมเราจะเอาทัพพีตักข้าวใช่ป่ะแต่เม็ดข้าวติดทัพพีเราเคาะได้ไหม
5: ไม่ได
1: ้ได้หรือไม่ได
5: ้
1: ได้หรือไม่ได้
5: ไม่ได
1: ้เขาบอกว่าอย่าเอาทัพพีเคาะกับบาตรพระสงฆ์ถูกหรือไม่ถูก
5: ถ
1: ู
5: ก
1: ถูกต่อมาข้อ4สามารถถามพระสงฆ์ก่อนใส่บาตรได้ว่าท่านชอบหรือไม่ชอบถูกไหมถามได้ไหมทำไมถึงถามไม่ได้เอาตัวแทนตอบหน่อยทำไมถึงถามไม่ได้ถึงตอบว่าไม่ได้ตอบเลยลูกตอบเลยลูกตอบเลยครับตัวแทนตอบเลย
6: เพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกได้ค่ะ
1: เพราะว่าพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกได้ถูกคำตอบก็คือโดนครับเราไม่สามารถถามพระสงฆ์ได้เพราะพระวินัยพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกอาหารได้อย่างที่ครูบอกไงเมื่อพระสงฆ์เลือกอาหารฉันไม่ได้เราเป็นคฤหัสถ์เราจึงต้องทำไมครับเราจึงต้องทำไมคาบที่แล้วเราเรียนมาแล้วถูกต้องเราจึงเลือกอาหารที
5: ่
1: มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพใส่บาตรเพราะพระท่านเลือกไม่ได้ใช่ป่ะลูกเราใส่อะไรไปพระท่านก็ต้องฉันอย่างนั้นดังนั้นเราต้องใส่ของที่มีประโยชน์มีโภชนาการทางโภชนาการทางอาหารเนาะต่อมาข้อที่5ผู้ชายส่งดอกไม้ธูปเทียนกับมือพระสงฆ์ได
5: ้
1: ทำได้ไหมทำได้หรือไม่ได้
5: ทำได้
1: คำตอบเก่งมากคือทำได้ต่อมานะครับข้อต่อมาข้อ6ครับใส่กับข้าวลงในบาตรค่อยๆวางไม่ให้มือสัมผัสบาตรพระสงฆ์ด้วยอาการสำรวมใช่หรือไม
5: ่ใช่
1: ใช่ไหมทำได้ไหม
5: ได
1: ้คำตอบก็คือได้หรือดูนะครับเราต้องทำแบบนี้ก็คือทำไมครับเวลาใส่บาตรทำไมครับค่อยๆใส่กับข้าวลงไปนะครับด้วยอาการสำรวมไม่ให้มือสัมผัสกับบาตรของพ พระสงฆ์อ้าวจำไว้นะข้อปฏิบัตินี้ไปกี่ข้อแล้วเนี่ยนะครับอ้าวข้อที่7ครับผู้หญิงสามารถส่งดอกไม้ธูปเทียนกับมือพระสงฆ์ได้ไหมได้ไหมทำไมถึงตอบว่าไม่ได้เพราะตัวแทนลุกตอบเลย
0: ตามศาสนาแล้วพระสงฆ์ห้ามจับสีกาครับ
1: นะครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คือคล้ายๆกับเพื่อนนะครับก็คือผู้หญิงเนี่ยนะครับให้วางดอกไม้ธูปเทียนบนฝาบาทก็คือที่เพื่อนตอบมาก็คือตามพระวินัยเนี่ยก็คือห้ามผู้หญิงโดนสัมผัสนะครับสัมผัสพระสงฆ์นะครับหรือพระสงฆ์เองเนี่ยก็ห้ามไปสัมผัสกับผู้หญิงหรือสีกานะครับอ่ะเอาละต่อมาข้อ8เมื่อตักข้าวใส่บาตรเสร็จจึงสามารถสนทนากับพระได้ทำได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้คำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะสถานที่ไม่เหมาะสมต่อการสนทนาเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าพระท่านสนทนากับเราอ่ะก็เหมือนกับเป็นการสนทนาธรรมซึ่งการจะมายืนสนทนากันแบบนี้ดูแล้วสุภาพไหมลูกไม่เหมาะสมนะครับสถานที่ไม่เหมาะสมหากจะสนทนากับพระต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมนะครับท่านต้องอยู่ในสถานที่เหมาะสมมีอาการสำรวมทั้งพระและคฤหัสถ์นะครับหรือโยมเนาะ9ครับประนมมือไหว้พระหากพระให้พรพนมมือรับพรถูกไหมถูกนะครับจะใช้และในที่นี้นะครับจะใช้คำว่าประนมมือหรือพนมมือก็ได้นะครับถูกต้องอ่ะสุดท้ายข้อที่10พระให้พรจบกล่าวว่าสาธุถูกไหมถูกนะครับอ่ะในที่นี้นักเรียนจะเห็นว่าพระบางรูปท่านอาจจะไม่ได้ให้พรก็ไม่ผิดนะครับบางรูปนะครับจะให้พรส่วนบางรูปไม่ให้พรก็ไม่ผิดเนาะอ่ะต่อมาทีนี้นะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-5 คนเพื่อฝึกปฏิบัติการใส่บาตรโดยครูเตรียมอุปกรณ์ให้ใกล้เคียงกับของจริง2นะครับครูให้นักเรียนสลับบทบาทในการเป็นพระและฆราวาสโดยรอบที่1นะครับรอบที่1ของการฝึกเนี่ยครูอ่านขั้นตอนและให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตามและรอบที่2ของการฝึกครูให้นักเรียนฝึกด้วยตนเองอ่ะเรามาดูมีอะไรบ้างการปฏิบัติ1อ่านพร้อมกันครับ
7: What? พระ

้าวเรามารอบแรกอ้าวคู่กันเลยหันคู่กันเลยครับเราจะมาฝึกกันอ่ะยืนยืนจับคู่นักเรียนครับตอนนี้ได้คู่กันหรือยังอ้าวตอนนี้นะครับตอนนี้นะยืนอุ้มบาทนะโยมโยมทำไงครับโยมถือขันข้าวไว้โยมทีนี้อธิษฐานว่ายังไงครับเอาอ่านพร้อมกันอธิษฐานว่าทานของเรา

จากนั้นถือขันข้าวด้วยมือขวาหรือข้างที่เราถนัดก็ได้แล้วใช้อีกมือนึงตักข้าวให้เต็มทัพพีแล้วค่อยใส่ลงไปในบาตรโอเคจากนั้นวางขันข้าวลงวางขันข้าวลงหยิบอะไรครับหยิบอาหารกับข้าวกับข้าวขนมใส่กับข้าวก่อนใส่กับข้าวก่อนต่อไปตามด้วยขนมหรือผลไม้ใส่ลงไปทีนี้คนที่เป็นพระสงฆ์นะครับถ้าเป็นผู้ชายสามารถยื่นดอกไม้ได้เลยไหมยื่นได้เลยเอายื่นให้กับมือพระสงฆ์ดอกไม้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงพระต้องทำไมปิดฝาบาตรก่อนปิดฝาบาตรแล้ววางดอกไม้บนฝาบาตรส่วนพระจะให้พรหรือไม่ให้พรก็ได้แล้วใส่บาตรเสร็จโยมต้องทำไมครับคารวาสต้องเรียบร้อย1รอบทีนี้ขออีกสัก1รอบให้ทำเองทั้งหมดนิ่งเข้าคู่กันลูกให้เรียบร้อยสำรวมใครเป็นพระถือบาตรปฏิบัติเลยโดยที่ครูไม่ต้องบอกทำไงครับได้ไหมทำดีๆได้ไหมก็ไม่เป็นไรคำนี้เราไม่ต้องกล่าวเสียงดังก็ได้ถือขันข้าวยกขันข้าวจะอธิษฐานใช่ไหมอธิษฐานแล้วหยิบขันข้าวขึ้นมาตักใส่บาตรตักใส่บาตรพอหยิบแกงใส่หยิบแกงแกงใส่บาตรพระปิดฝาบาตรแล้วเอาดอกไม้วางเรียบร้อยสาธุ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนเนาะได้ฝึกใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อกี้เราลองฝึกแบบกับลมไปก่อนใช่ไหมทีนี้ครับครูมีของจริงมาให้นักเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: วันนี้นะครับครูจะขอตัวแทนครับใครจะเป็นพระดีขอ3คนเนาะสลับกันเป็นพระนะครับแล้วนักเรียนที่เหลือก็ทำไมครับคารวาสหรือญาติโยมเนาะต่อแถวนะครับมาคอยใส่บาตรพระดีไหม
2: ด
0: ี
2: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ

เอาละครับนักเรียนเราก็ได้ทำไมครับฝึกใส่บาตรกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้นักเรียนนะครับลองประเมินตนเองซิว่านักเรียนทำแต่ละขั้นตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่ในระดับไหนระดับดีเลยไหมหรือพอใช้หรือบางตอนเราอาจจะปรับปรุงมีใครเผลอเคาะทัพพีไปกับบาตรไหมถ้าแบบนั้นเราก็ต้องทำไมลูกปรับปรุงนะครับนะครับลองประเมินตนเองนะครับในใบงานที่17เลือกใส่ใจใส่บาตรนะครับทำได้เลยครับ

0: เอาละครับทีนี้ครูขอตัวแทนนะครับนำเสนอใบงานนะครับให้เพื่อนปลายทางได้ฟังหน่อยครับอ่ะใครดีมีใครบ้างจะเป็นตัวแทนอ่ะยกมือเลยครับอ่ะ1 2 3 4อ่ะ4คนตัวแทนจากกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5และกลุ่ม6อ่ะเริ่มเลยครับกลุ่ม3ก่อนก็ได
1: ้ความรู้สึกหลังจากใส่บาตรค่ะทำให้รู้สึกสบายใจทำให้ผ่อนคลายค่ะอาหารที่เตรียมมานะคะคือข้าวกล้องกับต้มจืดใบตำลึงและก็ส้มค่ะ
0: การประเมินอยู่ในระดับไหนบ้างครับ
1: อยู่ในระดับพอใช้ค่ะดีค่ะ
0: พอใช้กับดีอ้าวนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอ่ะต่อมาครับตัวแทนกลุ่ม2
2: ข้อที่1 นะครับความรู้สึกหลังจากใส่บาตรคือทำให้รู้สึกดีจิตใจสงบสบายกายสบายใจครับอาหารที่เตรียมมานะครับข้าวกล้องแกงส้มสายบัวแล้วก็ส้มครับข้อที่3นะครับให้นักเรียนประเมินการใส่บาตรของตนเองตามแนวการปฏิบัติในการตักบาตรนะครับข้อที่1และข้อที่2ประเมินได้พอใช้ครับข้อที่3ถึงข้อที่7ประเมินได้ดีครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนตัวแทนจากกลุ่ม5ครับ
3: ความรู้สึกหลังจากใส่บาตรนะครับสบายใจครับอาหารที่เตรียมมามีข้าวกล้องครับต้มจืดใบตำลึงครับผลไม้สดครับรายการประเมินระดับการปฏิบัตินะครับข้อ1ถึงข้อ6อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับข้อ7อยู่ที่พอใช้ครับ
0: นะครับนั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอ้าวสุดท้ายตัวแทนจากกลุ่มที่6
4: ข้อที่1ความรู้สึกหลังจากใส่บาตรนะคะมีความสบายกายสบายใจและรู้สึกดีค่ะข้อที่2อาหารที่เตรียมมา1แกงส้ม2ส้ม3ข้าวกล้องค่ะระดับการประเมิน1ถึงข้อที่4อยู่ในระดับดีค่ะข้อที่5ถึงข้อที่7อยู่ในระดับพอใช้ค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้ตนเองนะครับเอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ฝึกปฏิบัติการใส่บาตรไปแล้วนะครับซึ่งนะครับครูก็อยากให้นักเรียนนะครับลองนำไปปฏิบัติจริงนะครับภายในเดือนนี้นะครับเลือกสัก1วันนะครับซื้ออาหารที่ทำไมครับอาหารต้องเป็นไงมีประโยชน์เรามีสูตรการซื้ออาหารใส่บาตรหรือยังนะ
5: ม
0: ี
5: แล
0: ้วคือ3งด
5: 4
0: เสริม
5: 2
0: เลี่ยงนะครับสูตรนะครับ3งดคืองดอะไรบ้างก็จะมีงดอาหารหวานมันเค็มที่มีรสจัดนะครับ2ครับงดอาหารสำเร็จรูปและ3ครับงดการสั่ง

0: อาหารเดลิเวอรี่ถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดโดยขาดการคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการนะครับต่อมาครับสี่เสริมสี่เสริมได้แก่เสริมอะไรบ้างหนึ่งครับเสริมข้าวกล้องช่วยเพิ่มใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุสองครับเสริมเมนูผักสามครับเสริมเมนูปลาแหล่งโปรตีนที่ดีและย่อยง่ายสี่ครับเสริมนมวัวแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่มีผลดีต่อสุขภาพสุดท้ายครับสองเลี่ยงสิ่งนี้เราต้องเลี่ยงเลยนะครับก็คือหนึ่งครับเลี่ยงเมนูทอดและผัดที่มีไขมันสูง2ครับเลี่ยงเมนูแกงกะทิเพราะเป็นอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรจากการที่บริโภคอาหารทำไมลูกไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันเบาหวานในพระภิกษุสงฆ์และสามเณรนะครับเรานำไปซื้ออาหารนะครับไปใส่บาตรนะครับให้กับพระสงฆ์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีประมาณกี่ขั้นตอนเอ่ยในการใส่บาตร7ขั้นนะครับใครที่นะครับตอนนี้ประเมินแล้วตนเองยังพอใช้อยู่ก็นำไปปฏิบัติให้ดีนะครับนักเรียนครับทีนี้นะครับวันนี้ครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำไมครับสามารถตักบาตรด้วยตนเองได้แล้วและทำได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเข้าใจเรื่องของการตักบาตรเราตักบาตรเพื่อให้เกิดโชคลาภไหมไม่แต่ที่จริงจุดประสงค์ของเราก็เพื่อทำไมครับบำรุงพระสงฆ์ใช่ไหมครับนะแล้วก็เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยไปสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนกันในเรื่องการพัฒนาตนเองนะครับเราจะมาติดตามการปฏิบัติจำได้ไหมจำไม่ได้ไหมเอ่ยที่เราวางแผนปฏิบัติตนปฏิบัติตน1สัปดาห์จำได้ไหมลูกจำได้นะครับครั้งหน้าครับนักเรียนจะต้องนำผลที่ปฏิบัตินั้นมานำเสนอว่านักเรียนปฏิบัติแล้วแต่ละวันเป็นอย่างไรได้ผลดีหรือไม่นะครับเนาะนักเรียนทุกคนจะได้นำเสนอนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมครับก็คือใบงานที่15เรื่องการวางแผนตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนโง่ทำความเคารพ

0: I think the end goal for everyone, every researcher, after we develop some innovation, we want patients to have a better quality of life.
1: ได้ครับคุณได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหสุดยอดเลยนี่ไม่ง่ายนะครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมนักเรียนอยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำการฝึกขับร้องกันนะครับซึ่งจะใช้ความรู้จากที่เราได้ศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใบงานเก่าใบงานที่เท่าไหร่ครับของสัปดาห์ที่แล้วใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมวันนี้เรามีนัดส่งใบงานด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็อย่าลืมรวบรวมใบงานส่งให้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะรวบรวมส่งให้กับคุณครูท้ายคาบนะครับสำหรับใบงานสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้ใบความรู้ที่5เรื่องของร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาฝึกขับร้องกันนะครับนะวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะ

0: เดี๋ยวเราจะมาฝึกเอื้อนกันนะครับเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะประเภทของการขับร้องเพลงแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทจำได้ไหม
1: 3
0: ประเภท1การขับร้องอิสระเป็นไงครับการขับร้องอิสระมีดนตรีประกอบไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีฉะนั้นคุณขับร้องก็จะต้องมีความแม่นเสียงใช่ไหมครับร้องชัดถ้อยชัดคำ2การขับร้องประกอบดนตรีก็จะมีทั้งการร้องคลอร้องลำลองแล้วก็ร้องรับร้องส่งนะสุดท้ายจำได้ไหมการขับร้องประกอบการแสดงอันนี้ก็เป็นขั้นสูงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ที่ขับร้องจะต้องรู้บทละครด้วยใช่ไหมครับทีนี้คุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนชมนะครับมาดูที่คำถามนักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยเดี๋ยวนักเรียนชมวิดีทัศน์แล้วตอบคุณครูซิว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมไหมพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ

0: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวีดีทัศน์นะครับทีนี้กลับมาสู่คำถามของเราหลังจากที่ชมวีดีทัศน์แล้วนะครับนักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยมีกลุ่มไหนจะยกมือต่อไหมครับมี1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มเดี๋ยวเริ่มจากเพื่อนก่อนนะครับตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมว่านักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทย
1: คนที่ขับร้องถ่ายทอดอารมณ์เศร้าสู่ผู้ฟังค่ะ
0: ก็คุณครูที่ขับร้องนักเรียนสังเกตไหมครับว่าถ่ายทอดอารมณ์อะไรออกมา
1: อารมณ์เศร้า
0: ใช่ไหมครับบทร้องเป็นบทเศร้าถูกไหมครับเราเรียนเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับอีกหนึ่งกลุ่มมีไหมครับอีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่5ลองมาฟังคำตอบกันซิว่าเพื่อนจะตอบว่าอย่างไรนะครับ
2: เนื้อร้องเป็นบทของพระราชนิพนธ์ครับตอนที่ขับร้องมีแค่กองกับฉิ่งที่ประกอบครับ
0: แล้วก็มีตอนท้ายมีดนตรีบรรเลงลับใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนอันนี้เป็นความรู้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับมีสักหนึ่งกลุ่มไหมครับมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับ
3: มีการร้องแบบเอื้อนเสียงครับ
0: มีการร้องแบบเอื้อนเสียงใช่ไหมครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยใช่ไหมครับปรบมือให้กับคำตอบเพื่อนนะครับนะเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบที่คล้ายๆกับเพื่อนทางต้นทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือการเอื้อนเสียงใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะได้มาเรียนในเรื่องของการขับร้องเพลงไทยกันนักเรียนจะได้ฝึกเอื้อนเสียงกันนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะบอกวิธีการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องนะส่วนทักษะกระบวนการวันนี้เราจะได้ฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้นกันนะก็นักเรียนจะต้องได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นของการขับร้องเพลงไทยกันนะครับนะสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะเป็นศิลปะที่ใช้เสียงเปล่งจากส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เราศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับเช่นลำคอทรวงอกปอดจมูกและองค์ประกอบย่อยภายในช่องปากมีลิ้นมีเพดานใช่ไหมครับออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอักขระที่ถูกต้องตามหลักภาษามีความสัมพันธ์การกับทำนองและจังหวะที่ดำเนินไปในขณะขับร้องอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมครับเรื่องของทำนองและจังหวะนะครับโดยใช้การเอื้อนใช่ไหมครับเป็นเสียงเปล่าๆไม่มีความหมายนะสอดแทรกในเนื้อหาที่ขับร้องอันนี้เราศึกษากันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับนะก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเพลงกำหนดเสียงสั้นยาวการผันเสียงเอื้อนจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งนะครับวันนี้เราจะได้ฝึกกันสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะครับเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์นักเรียนดูชมจากวิดีทัศน์แล้วใช่ไหมครับครูที่ขับร้องเป็นไงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเป็นการบรรยายหรือพรรณนาถึงเนื้อหาสาระที่ต้องการบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งนั่นก็เรียกว่าเนื้อร้องนะครับองค์ประกอบของการขับร้องเพลงไทยมีอะไรบ้าง 1. ทำนอง 2. คำร้องและจังหวะนะครับมาดูในเรื่องของทำนองกันนะครับสำหรับทำนองเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะครับสิ่งนั้นนั่นก็คือการเอื้อนนะการขับร้องเพลงไทยนะครับวิธีการเอื้อนนะครับก็มีหลายเสียงด้วยการแต่ที่เป็นพื้นฐานนั่นก็คือเสียงเออแล้วไหนเราลองเปล่งเสียงเออสิครับเออเออจะออกมาจากตรงไหนครับคอใช่ไหมครับเออสองเอยเอยเราต้องเปล่งให้เต็มเสียงเสียงเอยเอยนะเสียงอือเสียงอึเอ๋ยเอ๋ยขึ้นไปใช่ไหมครับเอยเออเฮอคอนกฮูกเปิดไหมครับคอเปิดไหมเปิดนะเฮือฮือฮือนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับลองเปล่งเสียงดูด้วยนะครับฮือ เอิงเงอเอิงเงอขึ้นอะไรครับขึ้นนาสิกใช่ไหมเอิงเงอเอิงเงออ่ะเอิงเงยถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับเสียงเหล่านี้ก็จะเอาถูกเรียบเรียงให้เป็นทำนองนะทุกอย่างนี้มีความหมายไหมครับเออเอย
4: ไม่มี
0: ใช่ไหมครับต่อไปคำร้องนะครับคำร้องจะมีที่มาจาก2แหล่งแหล่งแรกคือวรรณคดีนะครับแหล่งที่2คือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเฉพาะเป็นบทร้องเช่นบทอาเสรวาทหรือบทที่แต่งขึ้นมาให้เข้ากับเนื้อเพลงเป็นงานเฉพาะเป็นต้นนะครับนะบทประพันธ์ก็จะเป็นประเภทกลอนสุภาพกลอน8บทละครโครงกาบเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งผู้ขับร้องจะต้องเข้าใจเนื้อหาออกเสียงให้ชัดเจนนะแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องตามบทประพันธ์นั้นจังหวะเป็นส่วนกำหนดทำนองนะครับนะมีสัดส่วนที่ถูกต้องผู้ขับร้องจะต้องขับร้องให้ตรงจังหวะรู้ลักษณะจังหวะเพลงที่ขับร้องว่าเพลงใดร้องเร็วร้องช้าใช่ไหมครับนะนี่เราก็เคยศึกษาไปแล้วในเรื่องของการฝึกจังหวะทีนี้มาดูพื้นฐานการขับร้องข้อ1การนั่งนั่งเป็นยังไงครับนักเรียนนั่งพับเพียบลำตัวตั้งตรงหน้าตรงไม่ก้มหน้าหรือเหลียวหลังตอนนี้นักเรียนกำลังนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมครับลองนั่งให้ตรงเราไม่ได้นั่งพับเพียบใช่ไหมครับนั่งตรงแล้วก็หันหน้ามาทางคุณครูนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองฝึกปฏิบัติไปกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางเลยตอนนี้เรานั่งเป็นไงครับนั่งตรงใช่ไหมเวลาเราขับร้องเราก้มหน้าไหมครับไม่ก้มใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถแบบดูใบความรู้นักเรียนหยิบใบความรู้มาที่หน้าตัวเองได้เลยสมมตินะครับเราจะนั่งตรงนะครับไม่แกว่งขานะครับไม่แกว่งขานะลูกต่อไปทำอย่างไรอีกพลังเสียงต้องเปล่งเสียงให้เต็มเสียงนะครับการหายใจให้ถูกจังหวะนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกกันนะครับจังหวะอย่างไรผู้ขับร้องก็ต้องมีจังหวะที่มั่นคงถูกต้องใช่ไหมครับไม่ร้องคล่อมจังหวะตัวอย่างที่เราได้ชมวิดีทัศน์เป็นไงครับครูท่านก็ร้องตามจังหวะมีจังหวะชิงกับจังหวะหน้าทับเห็นไหมครับบรรเลงไปพร้อมกันเวลาคุณครูท่านร้องก็จะร้องตามจังหวะนั่นเองนะต่อไปอักขระดีนะครับเป็นยังไงครับอักขระดีก็ต้องเปล่งเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมครับรอเรือไหนนักเรียนลองออกเสียงรอเรือสิครับ
5: รอเรือ
0: รอลิงนะครับนักเรียนยังพอปฏิบัติได้เหมือนลิงนั่งอยู่ในเรือ
5: ลิงนั่งอย
0: ู่
5: ในเร
0: ือ นะครับอันนี้ทดสอบไหวพริบนักเรียนนะครับต่อไปเสียงเอื้อนเสียงเอื้อนเป็นอย่างไรเป็นสัญลักษณ์ของเพลงไทยที่ร้องออกมาอย่างอ่อนหวานอย่างอ่อนหวานด้วยใช่ไหมครับนะอารมณ์เพลงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่อารมณ์เพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องตัวอย่างวิดิทัศน์เมื่อตอนต้นชั่วโมงเห็นไหมครับชัดเจนเลยใช่ไหมทั้งอักขระจังหวะ

ท่านั่งเนี่ยครับอารมณ์เพลงการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ขับร้องออกมานะครับทีนี้เรามาดูที่ใบความรู้ของเรานะครับใบความรู้นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองหยิบใบความ

0: บทประพันธ์อันนี้เป็นมาจากบทประพันธ์นั่นเองนะครับเป็นนวัตกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนขับร้องเพลงไทยนะครับเป็นการฝึกเอื้อน3เสียงนะครับซึ่งเป็นเสียงพื้นฐานสำหรับการขับร้องเพลงไทยเลยนะครับสามารถต่อยอดขับร้องในขั้นสูงขึ้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้การขับร้องมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันซิว่าเราจะขับร้องเพลงไทยเดิมได้ไพเราะกันขนาดไหนกันเชียวนะครับดูเนื้อเพลงนักเรียนลองอ่านให้เป็นจังหวะตามฉันทลักษณ์นะครับลองอ่านพร้อมๆกันนะ1 2 3ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังเพราะรู้ร้องเสียงรู้แล้วจำฝังใจรู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงต่อไปบทเอื้อนเฮอเออเออเฮอนักเรียนออกเป็นกี่เสียงครับเฮอเออเออกี่เสียง
1: สาม
0: เสียงลองนะประโยคแรกเฮอเออเออสามสี่ต่อไปเฮอเออเออแยกเป็นสามเสียงนะครับนักเรียนบางคนยังฮือแบบนี้อยู่นะเราต้องเป็นแยกเป็น3คำฮืออืออืออ่ะ3 4ฮืออืออืออ่ะถูกต้องนะครับต่อไปเออฮือ
1: เออ
0: 3เสียงนะครับเออฮือ
1: เ
0: ออเออฮืออืออทีนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเฮอเออเออ
1: เ
0: ฮอเออเออ
1: เออ
0: เออเ
1: ออ
0: เออ
1: เ
0: ออ
1: เ
0: ออเออเออเออเออเออเออสุดท้ายอ่านว่าเออเออเออเออ
1: เออ
0: เฮือไม่ใช่หือครับอือหืออือสุดท้ายสื่อเสียงสำคัญนะลองเฮอเออเอออีกรอบไปเรื่อยๆเลยนะสามสี่เฮอไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปฮืออืออือต่อไปถูกต้องต่อไปต่อไปสุดท้าย
1: เสียงสำคัญ
0: โอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นคำร้องแล้วทีนี้เรามาเข้าจังหวะเดี๋ยวคุณครูจะตีฉิ่งไปตามจังหวะนะครับอันนี้เป็นอัตรากี่ชั้นลูกชั้นเดียวนะชั้นเดียวฉะนั้นชั้นเดียวจะช้าหรือเร็ว
2: เร็ว
0: เร็วแต่ไม่เร็วมากใช่ไหมครับดูบรรทัดแรกเป็นเนื้อที่เรามีนี่แหละดูบรรทัดที่หนึ่งเราเข้าใจเรื่องจังหวะไปแล้วใช่ไหมครับชั้นเดียวเราเคยศึกษาไปแล้วเนาะชิงในตำแหน่งที่2ฉับในตำแหน่งที
2: ่
0: 4คำว่าร้องอยู่ในตำแหน่งที
1: ่
0: 4แปลว่าตรงกับจังหวะแล้วห้องถัดไปเพลงไทยอยู่ตำแหน่งที่2กับ
1: 4
0: อยู่ในตำแหน่งชิงกับฉับฉะนั้นแค่2ห้องแรกจังหวะจะเป็นอย่างนี้นะครับร้องเพลงไทยเข้าใจไหมครับนะตามจังหวะนะอันนี้เราฝึกพูดตามจังหวะก่อนนะครับร้องเพลงไทย ห้องต่อไป

0: ให้ฟังอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับฟังอยู่ตำแหน่งที่4ฉะนั้นจะเป็นตรงนี้ห้องที่3นะครับจะเป็นให้ฟังเห็นไหมชิงจะอยู่ตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับตำแหน่งที่2ยังไม่มีบทร้องใช่ไหมครับเป็นให้ฟังต่อไปภัยอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: เราะอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: เป็นภัยเราะทีนี้เริ่มแต่แรกนะนักเรียนปรบมือตามจังหวะด้วยอันนี้เราฝึกจังหวะก่อนนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองปรบมือตามจังหวะเฉพาะฉับนะเดี๋ยวชิงเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตีนะครับพร้อมเริ่มจากห้องที่หนึ่งสามสี่ร้องเพลงไทยให้ฟังภายเราะเข้าใจไหมครับเราปรบมือเฉพาะฉับนะครับอีกครั้งหนึ่งสามสี่ร้องเพลงไทยให้ฟังภายเราะต่อไปฟังอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4สนอตำแหน่งที่สนอ3กับ
1: 4
0: เพราะรู้ร้อง
1: 2
0: 3 4เสียงเอื้อนตำแหน่งที
1: ่
0: 2 4โอเคทั้งบรรทัดเลยนะทั้งบรรทัดเลยนะครับพร้อมเต็มตัว3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงเอื้อนเข้าใจนะครับเข้าใจจังหวะยังไหมครับเข้าใจจังหวะนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะพร้อมกันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝึกไปพร้อมกันเลยอีกครั้งหนึ่งสามสี่ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงเอื้อนเข้าใจนะครับแล้วห้องถัดไปมีโน้ตไหมครับไม่มีเว้นเป็นชิงฉับนะครับรู้แล้วจดจำรู้แล้วจดจำฝังใจวรรคแล้วก็รู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงเอื้อนให้ไพเราะเพราะพริ้งเอ่ยลองตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกยาวเลยนะครับนักเรียนทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเตรียมตัวปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับ3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงเอื้อนรู้แล้วจดจำฝังใจรู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงเอื้อนให้ไพเราะเพราะพริ้งเอ่ยทีนี้เป็นบทเอื้อนที่เราจะฝึกกันนะอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4อยู่3กับ4เป็นแบบนี้นะครับเฮ้สามสี่เฮ้ต่อไปฮืต่อไปเฮ้ต่อไปฮืทีนี้3คำใน1ห้องเลยใช่ไหมครับเป็นเฮ้ต่อไปนะฮืออือฮืออือตามนี้นะสามสี่เฮ้อฮืออือฮืออืออยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4เป็นอือฮืออือสามสี่อือฮืออือสื่อเสียงโอเคเก่งมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกขับร้องกัน บทเพลง3เสียงไพเราะนะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราศึกษาเรื่องวิธีการนั่งแล้วนั่งเป็นอย่างไรนั่งหลังตรงหันหน้ามาทางด้านหน้านะครับนั่งหลังตรงนะไม่ก้มหน้านะครับเสียงจะได้ออกมาเต็มที่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกร้องตามวีดิทัศน์ด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวฝึกร้องตามวีดิทัศน์แล้วก็เปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับพร้อมนะจะมีดนตรีก่อน1รอบนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลย

มือให้ตัวเองสิครับนักเรียนพอที่จะร้องได้จำทำนองได้นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลง3เสียงไพเราะด้วยนะครับนะอ่ะทีนี้เราพอที่จะจำทำนองได้แล้วใช่ไหมครับพอที่จะจำได้เดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกขับร้องกันครูจะเว้นระยะเวลาให้สักระยะหนึ่งนะครับคุณครูจะเปิดไว้ให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมีการนำเสนอการขับร้องกันฉะนั้นแล้วเมื่อฝึกแล้วให้เปล่งเสียงให้เต็มที่ตั้งใจฝึกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งแต่คุณครูจะเปิดวนไปเรื่อยๆให้นักเรียนได้ฝึกกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับ

0: จบไปแล้ว1รอบเป็นไงครับพอได้ไหมครับนักเรียน
1: พอได
0: ้พอได้นะครับนักเรียนต้องระวังในเรื่องของการเอื้อนนะครับเป็นเปิดเสียงเลยเสียงจะไปยากตรงนี้ใช่ไหมครับที่รวบคำใช่ไหมครับซึ่งการเอื้อนเดิมนะครับแต่พอเป็นอีกวรรคหนึ่งนะในรองพร้อมกันอีกรอบนะครับตรงที่เอื้อนนะครับสามสี่

สื่อเสียง3ถูกต้องนะครับนักเรียนพอได้แล้วทีนี้ให้เป็นผู้ชายลองนะเป็นผู้หญิงพร้อมนะผู้ชายก่อนเตรียมตัว3 4ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงพร้อมกันสื่อเสียงตามนี้นะลองอีกหนึ่งรอบเริ่มจากผู้ชายก่อนนะ3 4ไปผู้หญิงผู้ชายพร้อมกันหนูอย่าเพิ่งรีบไปก่อนสิครับตามจังหวะนะเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วเราร้องตั้งแต่แรกพร้อมนะครับเตรียมตัวนักเรียนทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

นักเรียนปรบมือให้ตัวเองสิครับเก่งมากเลยนะบราโฟนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งให้เราได้ฝึกเอื้อนกันในกลุ่มปรึกษากันเดี๋ยวคุณครูจะเหมือนเดิมทอยลูกเต๋าแต่เดี๋ยวคุณครูให้2กลุ่มนะครับให้2กลุ่มนะสมมุติทอยมาได้กลุ่มที่5และครั้งที่2ทอยมาได้กลุ่มที่2กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2ก็จะร้องพร้อมกันเพื่อนที่เหลือตั้งใจสมมุติครับยังไม่เกิดขึ้นจริงนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวครูให้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับระหว่างนี้ฝึกเอื้อนในกลุ่มเลยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าสงสัยถามคุณครูได้เลยตรงไหนเอื้อนอย่างไรนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย

แบ่งวักกินลูกแบ่งวักดีๆเอาฝึกกัน

0: ขอโทษนะคะ
1: เบอร์เกอร์ต้องลดเสียงลงหน่อย
2: มันไม่มันแห
1: บเบอร์เกอร์มันเสียงแหบต้องลดลงหน่อย
2: ผู้หญิงก็เพิ่มนิดนึง
1: มาแล้ว
2: อันหนึ่งเองทีนี้ร้องพร้อมกันไม่ต้องแบ่งชายหญิงโอเคป่ะ1 2 3

Vegas.

0: ละมุน
1: ไม่ไม่ใช่พอแล้วพอแล้วคนก็เสียงคนก็เป็นอย่างนี้เอาใหม่นะ
2: ร้องให้เรา
1: เอาใหม่นะเอาใหม่แต่แรกหนึ่งสองสามสี่เราร้องนะ

0: ก็คือ
1: เรียบร้อยแก่เวลาแล้วนะครับนักเรียนนะบางกลุ่มได้แล้วด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับน่าจะได้ฝึกกันเรียบร้อยแล้วนะครับตามสัญญาครูจะทอยลูกเต๋าแต่คุณครูจะเปิดดนตรีให้ด้วยนะนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับสองกลุ่มนะครับสองกลุ่มนะครูขออนุญาตลงมาตรงนี้นะครับขอกลุ่มสองเหรอครับเดี๋ยวคุณครูทอยนะครับสองกลุ่มนะครับเริ่มกลุ่มที่สี่นะอีกหนึ่งกลุ่ม
2: กลุ่มที่หนึ่ง
1: นะครับกลุ่มที่หนึ่งนะสองกลุ่มนะครับพร้อมไหมนั่งหลังตรงกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอนะครับไม่ได้ขับร้องนะลองร้องในใจนะครับพร้อมแล้ว2กลุ่มนะครับเริ่ม

0: โอเคปรบมือให้กับ2กลุ่มที่นำเสนอเป็นไงครับยากไหมครับนักเรียนง่ายใช่ไหมครับเราเปล่งเสียงตามจังหวะตามเสียงเอื้อนนักเรียนสามารถที่จะเอาเฮ้อเออไปฝึกร้องเพลงไทยเดิมหรือเพลงอื่นๆที่เราคิดว่าจะนำไปบูรณาการร้องได้เพลงลูกทุ่งก็ได้นะครับนะขอขอบคุณสื่อเสียงด้วยนะครับเพลง3เสียงไพเราะนะครับทีนี้เรามาสรุปกันในวันนี้นะครับการขับร้องเพลงไทยเป็นศิลปะที่ใช้เสียงใช่ไหมครับก็คือลำคอสวงอกปอดจมูกนะครับองค์ประกอบย่อยในปากต่างๆนะเปล่งเสียงออกมานะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการเอื้อนวันนี้เราฝึกเอื้อนแบบไหนบ้างใช่ไหมครับนะลองกลับไปฝึกเอื้อนดูนะครับนะก็นะครับการขับร้องเพลงไทยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เอื้อนจากคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอย่างแยบยลนะครับอันนี้เราสามารถกลับไปฝึกได้ใช่ไหมครับในสื่อโซเชียลต่างๆก็มีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถกลับไปฝึกได้จากที่บ้านเราเลยนะครับนะบทเรียนครั้งถัดไปเป็นเรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่6เรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับก็สามารถขอรับใบความรู้ได้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับเพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกขับร้องอีกเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกขับร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: The research that we just completed, which was funded by the U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, or NIH, the project is called Bangkok Online Testing on MSM. And what it is to assess the feasibility and acceptability of self-testing with online counseling among a group of young men who have sex with men, or we call young MSM. What's particularly unique about this group is that in Thailand right now, this group has the highest HIV prevalence and also incidence in the country.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟคซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มันได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะ

0: ายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอดีแอลทีวี
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะดีแอลทีวี
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆ ปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on. Be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the others are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English filmAn English film without dubbing. Dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing. ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles. เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles. I don't like films that are dubbed into Thai language.คำที่สองค่ะ Frenchie Frenchie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ Freshman เรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ Pretty MC แล้วนะจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช่อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะ

ถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please

collaboration collaboration หรือสั้นๆก็ collab collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate collaborate นะคะ Supreme collaborate with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join Can I join you Do you want to join us อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า internationalInternational เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือ Purit อะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by

ตึ๊ดๆแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ดๆ means could you explain what ตึ๊ดๆคำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม so what you're saying หรือ so what you're asking is ตึ๊ดๆสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean is that right หรือ you mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อละอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและร่วมสะสมตราประทับที่ระลึกโดยประชาชนได้เดิน

0: ทางมารอลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรประวัติของวัดราชบพิตรประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิตรการนำชมวัดราชบพิตรโดยมัคคุเทศก์น้อยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานกิจกรรมพื้นบ้านอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา
1: ด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ขอแสดงความอาลัยอย่างสดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์พระองค์เป็นศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นปี2002และปริญญาเอกรุ่นปี2005ศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติอันงดงามซึ่งพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้สนับสนุนสิทธิสตรีทรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะอัยการของประเทศไทยพระองค์ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสำหรับสตรีในเรือนจำและทรงมีบทบาทนำในความพยายามระดับนานาชาติซึ่งนำไปสู่การรับรองกฎสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพระกรณียกิจของพระองค์ทำให้ทรงได้รับความชื่นชมระดับสากลและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิงในระดับระบบยุติธรรมทั่วโลกหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลพระองค์ทรงมีเส้นทางอาชีพด้านกฎหมายที่โดดเด่นยิ่งทรงสร้างเกียรติประวัติในฐานะอัยการนักการทูตและสนับสนุนความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสจวร์ตเจสชาร์ปคณบดีกิติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระบุนะคะว่าข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระเมตตาและความอบอ้อมอารีของพระองค์ขณะที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนม์ก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยประชาชนชาวไทยและทุกผู้ทุกนามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะผู้นำการอุทิศตนและแบบอย่างอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
0: อกจากนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลยังระบุว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลอีกด้วยโดยในปี2007 มหาวิทยาลัยคอเนลและเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักกฎหมายไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยคอเนลรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอเนลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนติบัณฑิตยสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายประจำปี2569เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท LLM ด้านกฎหมายณ Cornell Law School ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน1ทุนโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือว่า 70% สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปหรือว่า IELTS 7.0 ขึ้นไปผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่15ธันวาคม2569
1: อีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถในการสืบสานแนวพระราชดำริโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากวันที่ชาวชุมชนบ้านปะตงล่างตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีต้องประสบปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลทางการเกษตรมาวันนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและช้างได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระวานให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องมาจากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้กระวานได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดนางสุกี้วารีประธานหมู่บ้านคชานุรักษ์เล่าว่ายังจดจำได้ดีเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ที่บ้านปะตงล่างทรงรับสั่งให้กำลังใจให้ทำงานอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงขอทำหน้าที่ต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: เรามีสองภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมทำให้ฝายสวนจิตมณีฝายแตกแล้วท่านก็ได้มอบเงินส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน4ล้านบาทเพื่อมาทำฝายสวนจิตมณีให้มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนาะทั้งอำเภอสอยดาวค่ะซึ่งไม่เคยมีเจ้าเสด็จมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วมาแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีใจมากที่พระองค์ท่านก็มาแล้วก็พระองค์ท่านจะพูดเสมอว่าหากเรามีปัญหาอะไรให้ฝากกับหน่วยงานกลับไปเลยเพราะพระองค์ท่านจะพูดตลอดนะว่าเราเจอกันอีกแล้วท่านทักทุกครั้งว่าสุกี้ยากี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนี่คือคำพูดที่เราไม่คิดว่าเชื้อพระองค์จะมาพูดกับเราสามัญชนแบบนี้
0: มีอีกหนึ่งเสียงจากกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่รับโอกาสร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้กับภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพันจ่าเอกฤทธิไกรเพชรสังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กล่าวว่ากำลังพลทุกนายต่างรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการลงพื้นที่สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2554ที่มีเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่ประชาชนได้อีกครั้ง ทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งการจัดรถผลิตน้ำประปาสนามและการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังพลยืนยันถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ร้านกรอบศิลป์รูปสวยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางจำเพ็ญเจริญพงพูนอายุ68ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางมาสั่งจองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมกรอบรูปเข้ามาเป็นจำนวนมากจนร้านผลิตไม่ทันตามความต้องการทางร้านต้องเร่งทำสต๊อกและขยายเวลาจัดส่งให้กับลูกค้านางจำเพ็ญบอกว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งทราบข่าวพระอาการประชวรได้กราบขอพรให้พระองค์หายในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนรักและคิดถึงพระองค์จึงได้มาสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปไว้บูชาแม้จะทำให้ที่ร้านมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวไม่อยากให้ถึงวันนี้ส่วนการทำกรอบพระรูปถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
0: ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาไปฟังบทเพลงน้ำตาอาบแก้มแต่งโดยเสกโลโซศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมระบุข้อความตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งและมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่าเสียดายในการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการโยกย้ายได้มีการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนและความเหมาะสมจึงไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไปตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าจะโยกย้ายใครก็ตามสิ่งที่ยึดถือก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการโยกย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดไม่ได้เป็นการอวยยศ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์แล้วเราก็มีการพิจารณานะครับไตร่ตรองตามลำดับขั้นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเราก็ตามตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
2: อย่างรองผู้ว่าผู้ที่ย้ายไปบ้านเกิดเขาก็มองว่าเป็นการอวยมากกว่าอวยยศมากกว่าที่จะเป็น
1: ไปถามดูดิว่ามันอวยหรือเปล่านะไม่มีนึกว่าไหมครับนะโอเคนะ
3: ส่วนการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในระหว่างเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยึดหลักที่ไทยนั้นไม่เสียเปรียบและไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกลับไทยเปิดเผยว่าในห่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งใช้เวลาไม่มากเป็นการพูดคุยตามมารยาททางการทูตขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดด่านเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและในการพูดคุยได้ยืนยันถึงจุดยืนและก็สถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและท่าทีต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: 罗。
1: 萨瓦迪卡คุณครู。
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องความหมายและประโยคของต้นอ่อนเมล็ดงอกค่ะความหมายและประโยชน์ของต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าต้นอ่อนเมล็ดงอกไหมคะเคยได้ยินแล้วเคยทานไหมคะเคยทานไหมคะไม่เคยทานใช่ไหมต้นอ่อนเมล็ดงอกเป็นยังไงนะใครอยากรู้บ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องของต้นอ่อนเมล็ดงอกกันเดี๋ยวมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะจุดประสงค์ข้อที่1สรุปความหมายและประโยชน์ของต้นอ่อนเมล็ดงอกได้2วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการงอกของเมล็ดได้3เห็นความสำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะคำถามของเราวันนี้มาดูซิคุณครูมีเมนูอาหารมาฝากนักเรียนเคยเห็นหรือเคยทานอาหารประเภทนี้หรือไม่และทราบหรือไม่ว่าเป็นพืชชนิดใดรู้จักไหมคะตอบได้เลยตอบได้ไม่ผิดลูกเชิญค่ะ
3: ผัดถั่วงอกค่ะ
2: ผัดถั่วงอกน่าจะเป็นผัดแบบไหนคะผัดน้ำมันหอย
3: ใช่ไหมใช่ค่ะ
2: ผัดถั่วงอกผัดถั่วงอกเอ๊ถูกไหมนะเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ทีมีกลุ่มไหนไหมคะเชิญค่ะ
3: ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยค่ะ
2: ต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยเอ๊แล้วรู้ได้ไงว่าเป็นต้นอ่อนทานตะวันคะดูลักษณะอะไรลูก
3: เคยกินค่ะดูลักษณะของต้นอ่อนค่ะ
2: ดูลักษณะของต้นอ่อนและเคยกินด้วยถูกต้องไหมนะถูกต้องค่ะเป็นต้นอ่อนทานตะวันปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะต้นอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยใครชอบทานบ้างยกมือมีไหมคะชอบทานผักมีไหมห้องนี้หนูชอบทานหนูถึงตอบได้ใช่ไหมคะเก่งมากเดี๋ยวรับรางวัลหลังจากเรียนจบนะคะต่อไปต้นอ่อนเมล็ดงอกมีลักษณะยังไงเอ๊ะเกิดมาได้ยังไงมาดูนะคะต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะส่วนใหญ่เป็นผักที่นิยมชอบรับประทานหลังจากที่เกิดการงอกใหม่ๆนะคะในช่วงที่ยังเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะเราสังเกตได้เมื่อกี้นะคะจากการผัดน้ำมันหอยใช่ไหมเป็นต้นอ่อนอยู่นะคะโดยผ่านการนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาเพาะให้เกิดเป็นต้นอ่อนเมื่องอกแล้วก็เราสามารถนำมารับประทานได้เลยใช้ระยะเวลาในการเพาะแค่ 5-7 วันเท่านั้นนะคะถึงจะตัดแล้วก็มาประกอบอาหารเมนูต่างๆได้ซึ่งต้นอ่อนเมล็ดงอกเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นเมนูอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะมีประโยชน์มากนะต่อไปมาดูว่าต้นอ่อนเมล็ดงอกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีประโยชน์มากมีประโยชน์ยังไงบ้างต่อร่างกายนะคะทำไมถึงนิยมชอบทานกันข้อที่1มีคุณค่าทางอาหารสูงแสดงว่าเมื่อเรารับประทานไปแล้วเราจะได้สารอาหารอะไรบ้างสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเช่น เราทานผักเราก็ต้องได้รับวิตามินใช่ไหมคะประกอบด้วยวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และวิตามิน E นะคะมีวิตามินหลายอย่างเลยสำหรับในผักต้นอ่อนเมล็ดงอกนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนาะต่อไปมีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเมื่อเราทานต้นอ่อนเมล็ดงอกไปแล้วเนี่ยจะช่วยสร้างภูมิต้านทานนะคะให้กับร่างกายนะแล้วก็มีสารพวกคลอโรฟิลแล้วก็เบต้าแคโรทีนพวกนี้ด้วยนะคะต่อไปลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะอันนี้สำคัญมากเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะต่อไปช่วยทำให้ร่างกายขับถ่ายได้สะดวกในผักหรือพืชต้นอ่อนเมล็ดงอกเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของกากใยหรือเส้นใยเยอะ

0: ยระบบของการขับถ่ายได้ดีมีกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับร่างกายนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญช่วยลดไขมันแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยจะทานดีมากนะคะแต่นักเรียนก็ทานได้ถ้านักเรียนฝึกที่จะทานตอนเล็กๆเด็กๆอย่างนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างต้นอ่อนเมล็ดงอกไม่ได้มีแต่ต้นทานตะวันอย่างเดียวนะคะมีอะไรบ้างมาดูต้นอ่อนผักบุ้งต้นอ่อนผักบุ้งนะคะเราสามารถนำไปทำเมนูต่างๆได้เยอะแยะมากมายส่วนวันนี้คุณครูก็มีเมนูอาหารที่ทำแบบง่ายๆนักเรียนทำได้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นะคะทีนี้ต้นอ่อนที่คุณครูนำมาเป็นทำเป็นเมนูนะคะก็จะมีต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนผักบุ้งเนี่ยคุณครูพยายามหามาให้นักเรียนแล้วแต่ว่ายังหาไม่ได้แต่ได้แต่เมล็ดผักบุ้งมานะคะซึ่งจะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะชิมเมนูต้นอ่อนเมล็ดทานตะวันไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ห้องนี้มีใครที่ไม่ชอบทานผักบ้างมีไหมใครชอบทานผักบ้างยกมือเดี๋ยวนักเรียนลองทานเมนูสลัดโรนะคะต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนบอกครูหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมทานได้ไหมนะคะเชิญตัวแทนกลุ่มมารับนักเรียนได้โควต้าแค่คนละ1ชิ้นเท่านั้นนะคะพอดีนะเชิญตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะเชิญค่ะใครไม่ทานเผ็ดบ้างลูกใครไม่ทานเผ็ดบ้างมีไหมเอาอันนี้ไปด้วยค่ะนี่ไปด้วยลูกน้ำจิ้ม
2: คร
0: ับ ครับครับคุณครูให้ก่อนที่จะเรียนเมื่อกี้คุณครูให้นักเรียนไปทำความสะอาดล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็ใช้มือของใครของมันแล้วกันนะคะทุกคนทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองชิมดูนะคะเมนูนี้เป็นอย่างไรบ้าง

0: ทานหมดไหมลูกทานหมดอ๋อมี4คนแต่โควต้ามี5ชิ้นใช่ไหมลูกใครทานได้เออเก่งจังทานเสร็จแล้วนะคะคุณครูคิดว่าเท่าที่ประเมินด้วยสายตาแต่ละกลุ่มคือเกลี้ยงไม่เหลือเลยนะคะอร่อยไหมคะนักเรียนคิดว่าทำยากไหมเมนูนี้ไม่ยากเลยใครชอบทำสลัดโรแบบง่ายๆด้วยเมล็ดต้นอ่อนอะไรคะทานตะวันถ้าไม่มีทานตะวันใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ได้
0: นะคะมีเมล็ดพันธุ์เยอะแยะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายต่อนะคะแต่ตอนนี้คุณครูอยากทราบว่ารสชาติของต้นอ่อนทานตะวันเป็นยังไงบ้างมีกลุ่มไหนตอบคุณครูได้บ้างคะยกมือเลยเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะทีละกลุ่มลูก
2: รสชาติเหมือนชีสต่างประเทศครับ
0: รสชาติเหมือนชีสต่างประเทศเป็นยังไงนะครูก็ไม่เคยไป
2: หอมหอมมันมันครับ
0: หอมมันมันรสชาติขมไหมคะต้นอ่อนทานตะวัน
2: ขมนิดหน่อยครับ
0: ขมนิดหน่อยใครว่าไม่ขมมีหลายคนว่าไม่ขมแสดงว่าลูกชอบทานผักใช่ไหมคะแต่ลูกบอกว่ามีขมนิดหน่อยแสดงว่าปกติแล้วลูกจะไม่ค่อยชอบทานผักหรือเฉพาะบางชนิด
2: ชอบกินผักครับแต
0: ่บางชนิด
2: บางชนิดครับ
0: นะคะไม่เป็นไรฝึกไปเพราะว่านี่คือเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเมนูนี้ทำง่ายๆแล้วก็สามารถสร้างได้เสริมให้กับนักเรียนได้นะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะในท้องถิ่นของนักเรียนปลายทางมีวัตถุดิบอะไรนะคะที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรก็ได้หรือเมล็ดพันธุ์นะคะที่มีเยอะนักเรียนสามารถเพาะพันธุ์ได้นะคะแล้วก็มาแปรรูปนะคะต่อไปหลังจากรับประทานสลัดโตกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกมีอะไรอีกมาดูต้นนี้นักเรียนรู้จักไหมรู้จักไหมคะต้นอะไรต้นอ่อนผักบุ้งใครชอบทานผักบุ้งยกมือ
3: ชอบก
0: ินเก่งมากค่ะนะคะต้นอ่อนผักบุ้งก็สามารถนำเมล็ดพันธุ์มาเพาะได้นะคะเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาเพาะเป็นต้นอ่อนต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ดีนะคะต้องผ่านการคัดเลือกมานะคะต่อไปมาดูต้นอ่อนผักบุ้งมีประโยชน์อย่างไรทุกคนช่วยกันต้นอ่อนผักบุ้งมีประโยชน์ยังไงคะวิตามิน A

0: อันนี้คือให้ประโยชน์เกี่ยวกับสารอาหารต่างๆเห็นไหมคะใช่ไหมคะนะคะวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E B รวมเบต้าแคโรทีนแล้วก็โพแทสเซียมแคลเซียมและใยอาหารมีอีกมาดูกันต้นอ่อนอะไรคะเพิ่งทานกันไปเมื่อกี้นี
1: ้
0: ต้นอ่อนทานตะวันรสชาติอร่อยไหมบอกนักเรียนปลายทางหน่อย
1: อร่อย
0: อร่อยนะคะเดี๋ยวเผื่อนักเรียนปลายทางจะได้ไปเพาะปลูกแล้วก็

0: น้ำน้ำสมุนไพรทำเป็นเครื่องดื่มได้น้ำเขียวๆแบบนี้นักเรียนคิดว่าจะให้สารอาหารอะไรคะ
1: วิตามิน
0: ต่อร่างกายนอกจากวิตามินแล้วสีเขียวนี้จะได้จากอะไรนะอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์สารสีเขียวใช่ไหมในต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะใยอาหารวิตามินธาตุเหล็กแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็กรดอะมิโนชนิดต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะร่างกายสามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติต่อไปต้นอ่อนอะไรนะ
2: ต้นอ่อนถั่วลันเตา
0: ต้นอ่อนถั่วลันเตานะคะต้นอ่อนถั่วลันเตาดูสิประโยชน์เป็นยังไงอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน Cโปรตีนสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะเนี่ยช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะคะต่อไปคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นักเรียนเคยปลูกพืชโดยใช้เมล็ดหรือไม
2: ่เคย
0: เคยปลูกใช่ไหมลูกเมล็ดอะไรบ้างที่หนูเคยปลูกอะไรคะแตงโมเมล็ดทานตะวันพริกเมล็ดถั่วเขียววันนี้คุณครูมีเมล็ดพันหนึ่งมาให้นักเรียนดูเดี๋ยวจะให้ทายว่าคือเมล็ดผักอะไรนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มเชิญตัวแทนกลุ่มมารับนะคะให้นักเรียนดูก่อนนะอย่าเพิ่งอันนี้นะดูลักษณะภายนอกก่อนเป็นยังไงเชิญค่ะอะลูกครับลองดูก่อนนะว่าลักษณะภายนอกเป็นงานเปิดฝาได้เลยลูกนักเรียนคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่คุณครูให้ไปน่าจะเป็นเมล็ดอะไรคะเมล็ดอะไรคะ
3: ผักเบื้องเลยไม่ทานนั่นเลยไม่กิน
0: ใครคิดว่าหนูทราบว่าเป็นเมล็ดพันธุ์อะไรเชิญค่ะเชิญค่ะกลุ่มข้างหลัง
4: ถั่วงอกค่ะ
0: เมล็ดถั่วงอกเมล็ดถั่วงอกมีเหรอคะเขาเรียกว่าถั่วอะไรลูก
4: ถั่วเขียวค่ะ
0: ถั่วเขียวถูกไหมนะอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้นั่งก่อนอ่ะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะ
5: ต้นอ่อนทานตะวัน
0: เมล็ดคุณครูถามเมล็ดก่อนน่าจะเป็นเมล็ดทานตะวันเหรอคะ
5: ใช่ค่ะ
0: เมล็ดทานตะวันถูกไหมนะมีใครจะตอบอีกไหมคะเดี๋ยวโทษนะลูกให้โอกาสกลุ่มนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะวนไปกลุ่มหนู
6: เมล็ดต้นผักบุ้งครับ
0: เมล็ดอะไรนะลูก
6: ต้นผักบุ้งครับ
0: เมล็ดผักบุ้ง
6: ครับ
0: ใครเห็นด้วยว่าเป็นเมล็ดผักบุ้งยกมือค่ะมีไหมใครคิดว่าเป็นเมล็ดผักบุ้งลูกอ๋อกลุ่มสุดท้ายก็ตอบด้วยเป็นเมล็ดผักบุ้งนะคะผมเมื่อเพื่อนเก่งมากสังเกตได้ยังไงลูกเมล็ดผักบุ้งนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบของเมล็ดพันธุ์ส่วนประกอบของเมล็ดนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างหลักๆ3อย่างมีคนตอบได้เชิญค่ะส่วนที่หนึ่งคืออะไรลูก
7: คัพพะครับ
0: คัพพะคัพพะทำหน้าที่อะไรคะ
7: เป็นส่วนที่จะเจริญต่อไปเป็นต้นพืชครับ
0: เป็นส่วนที่จะเจริญเติบโตต่อไปเป็นต้นพืชใช่ไหมคะคัพพะนี่ก็จะเป็นต้นอ่อนเล็กๆอยู่ข้างในใช่ไหมลูก
7: ครับ
0: ทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกต มล็ดพันธุ์ที่คุณครูเอามาคือเมล็ดผักบุ้งใช่ไหมคะ

0: ถ้าเราดูจากภายนอกเราจะเห็นอะไรก่อนลูกอะไรก่อนที่หุ้มอยู
1: ่เปลือกหุ้มเมล็ด
0: เปลือกหุ้มเมล็ดนะคะนักเรียนเห็นต้นอ่อนเห็นคัพพะไหมคัพพะที่เพื่อนอธิบายเมื่อกี้เห็นไหมคะไหนลองหยิบขึ้นมาดูสิลูกแสดงว่าต้นผักบุ้งนี้กำลังจะเจริญเติบโตใช่ไหมคะเพราะเรามองเห็นคัพพะแล้วเนาะต่อไปส่วนที่สองก็คืออาหารสะสมภายในเมล็ดนะคะอาหารสะสมภายในเมล็ดนี้เพื่อนำไปไหนลูกภายในเมล็ดมันจะมีลักษณะเหมือนแป้งใช่ไหมคะแล้วนำไปไหนนำไปเลี้ยงต้นอ่อนใช่ไหมคะอาหารสะสมภายในเมล็ดมีอาหารอะไรบ้างลูกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันเพื่อใช้หล่อเลี้ยงคัพพะให้เติบโตเป็นต้นอ่อนใช่ไหมคะต่อไปส่วนสุดท้ายที่ครูถามเมื่อกี้นะคะก็คือ
1: เ
0: ปลือกหุ้มเมล็ดเปลือกหุ้มทำหน้าที่อะไรลูกป้องกันอันตรายไม่ให้ต้นอ่อนหรือคัพพะข้างในสูญเสียน้ำหรือต้องโดนกระแทกหรือทำลายต้นอ่อนใช่ไหมคะแสดงว่าเปลือกหุ้มก็มีความสำคัญไหมลูก
2: ม
0: ีความสำคัญนะคะเก่งมากเลยต่อไปก่อนที่จะเติบโตเป็นต้นอ่อนเมล็ดก่อนที่จะเติบโตเป็นต้นอ่อนก็ต้องอาศัยปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างมีน้ำกลุ่มหลังนี่เก่งมากวันนี
3: ้
0: มีออกซิเจนมีอุณหภูมิแสงแดดนะคะที่จำเป็นมาดูกันน้ำนะคะมีความจำเป็นออกซิเจนอุณหภูมิสุดท้ายแสงแดดมาดูซิว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตหรือการงอกของเมล็ดได้อย่างไรนะคะมาดูอันดับแรกเลยน้ำน้ำมีความสำคัญยังไงทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวพอเปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวแล้วสามารถทำให้ออกซิเจนเป็นไงคะและน้ำก็สามารถเข้าไปภายในเมล็ดได้เสร็จแล้วน้ำก็จะเป็นตัวลำเลียงสารอาหารใช่ไหมเข้าไปเลี้ยงภายในเมล็ดใช่ไหมคะก็ทำให้เมล็ดเติบโตเป็นต้นอ่อนนะคะเก่งมากเลยต่อไปออกซิเจนมีความสำคัญยังไง
4: เมล็ดต้องหายไปเป็นกระบวนการ
0: เหมือนกับมนุษย์เลยใช่ไหมถ้าเราขาดออกซิเจนเราเป็นไง
5: ต
0: ายต้นไม้ก็เช่นกันนะคะฉะนั้นต้นไม้ก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันเมล็ดที่เริ่มงอกจะมีอัตราการหายใจสูงฉะนั้นจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจนะคะเพื่อสร้างอะไรสร้างพลังงานที่จะนำไปใช้ในกระบวนการงอกของต้นอ่อนใช่ไหมคะกระบวนการงอกของเมล็ดแล้วก็เติบโตเป็นต้นอ่อนนะคะต่อไปมาดูอุณหภูมินะคะมีผลต่อการงอกยังไงอุณหภูมิสูงอุณหภูมิปกติอุณหภูมิต่ำนะคะมีความสำคัญต่อการงอกของเมล็ดยังไงมาดูตัวอย่างเมล็ดที่ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกระตุ้นการงอกของพืชเมืองร้อนมีพืชเมืองร้อนกับพืชเมืองหนาวนะคะลองมาดูนะตัวอย่างมีพืชอะไรบ้าง
6: แตงโม
7: แตงกวา
0: แตงกวาแตงโมฟักทองนักเรียนคิดว่าเขาต้องการอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
8: สูง
0: ประมาณเท่าไหร่นะกว่าจะงอ

0: ก็เติบโตเป็นผลมาได้นะคะอุณหภูมิสูงเท่าไหร่นะ35องศาเซลเซียสนะคะเช่นแตงกวาแตงโมฟักทองนะคะต่อไปพืชที่ต้องการอุณหภูมิปกติก็สามารถงอกและเติบโตได้เท่าไหร่นะอุณหภูมิปกติ27องศาเซลเซียสมีอะไรคะข้าวโพดแครอทนะต่อไปมีอะไรอีกอุณหภูมิต่ำดูสิพืชประเภทไหนอุณหภูมิเท่าไหร่21องศานะคะผักกาดหรือผักชีประมาณนี้นะคะตัวอย่างต่อไปแสงแดดมีความจำเป็นไหมลูก
1: ม
0: ีนะคะแสงแดดมีความจำเป็นยังไงเมล็ดพืชสามารถออกได้ถ้ามีแสงและไม่มีแสงต่อไปมาดูตัวอย่างพืชที่ต้องการแสงและไม่ต้องการแสงนะคะพืชบางชนิดต้องการแสงช่วยในการเจริญเติบโตพืชบางชนิดไม่ต้องการแสงนะคะในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดมาดูกันพืชที่ต้องการแสงในการงอกมีอะไรคะมีอะไรคะ
1: มะเ
0: ขือเทศค่ะเขียวอันนี้คือต้องการอะไร
2: แสง
0: ในการงอกนะคะต่อไปดูพืชที่ไม่ต้องการแสงในการงอกมีอะไรคะ
1: ข้าวโพดงาถั่วกระดาษกระบี่แตงกวาน
0: ะคะก็มีทั้งพืชที่ต้องการแสงและไม่ต้องการแสงนะคะที่จำเป็นในการกระตุ้นการงอกนะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกวิเคราะห์การงอกของเมล็ดนะคะในใบงานนะคะนักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์การงอกของเมล็ดมีเคสตัวอย่างให้2กรณีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันนะคะสมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์นะคะนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการเพาะเมล็ดพืชจากภาพทั้งสองภาพนักเรียนเห็นในใบงานไหมลูก
3: เห
0: ็
3: นค่ะ
0: กิจกรรมใบงานนะคะและพิจารณาว่าเมล็ดที่เพาะในสภาพแวดล้อมดังกล่าวสามารถงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนได้หรือไม่นะคะพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบนักเรียนปลายทางก็ดูกันไปพร้อมกันเลยนะคะดูภาพที่1นักเรียนดูก่อนนะเดี๋ยวครูอธิบายแป๊บนึงภาพที่1นะคะนำเมล็ดใส่ไว้ในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมไม่มีฝาปิดความสูง10เซนติเมตรเติมน้ำลงไปจนท่วมเมล็ดเติมเมล็ดลงไปแล้วนะคะเติมน้ำลงไปจนท่วมเมล็ดท่วมเมล็ดแล้วนักเรียนคิดว่าเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่เพราะเหตุใดเดี๋ยวให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์อันนี้กรณีที่1มาดูกรณีที่2เพาะเมล็ดในกระถางสูง18เซนติเมตรนำดินแห้งรองก้นกระถางสูง2เซนติเมตรใส่เมล็ดลงไปและปิดทับด้วยดินแห้งจนเต็มถึงขอบกระถางใส่ดินลงไปนะคะใส่เมล็ดลงไปปิดทับด้วยดินแห้งจนถึงขอบกระถางนักเรียนคิดว่า มเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่เพราะเหตุใดได้ไหมคะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะคะทุกคนพร้อมไหม
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางเลยนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะ

0: ตัวแทนกลุ่ม3ตัวแทนกลุ่ม4และตัวแทนกลุ่ม6นะคะเชิญตัวแทนออกมานำเสนอข้างหน้าค่ะก่อนที่คุณครูจะเฉลยให้ฟังพร้อมกันเชิญค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยศสวัสดีสุขพวงมาจากกลุ่ม3ค่ะภาพแรกนะคะเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่ได้ค่ะเพราะว่าการแช่เมล็ดในน้ำทำให้เมล็ดเปื่อยค่ะและเมล็ดสามารถงอกในน้ำได้ค่ะ
0: เมล็ดเปื่อยหรือเปลือกมันเปื่อยลูก
1: เปลือกมันเปื่อยค่ะ
0: ถ้าเมล็ดเปื่อยนี้คือเมล็ดไม่สามารถงอกได้เนาะใช่ไหมคะไม่รู้ถูกหรือไม่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้ฟัง
1: ภาพที่2นะคะเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าดินแข็งเกินไปทำให้เมล็ดขาดน้ำแสงแดดและไม่สามารถงอกได้ค่ะ
0: อ๋อเก่งมากเอาปรบมือให้กลุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันนะคะเชิญกลุ่มต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกีรติการเพ็ญมาสุขค่ะมาจากกลุ่ม4ค่ะภาพที่1นะคะเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม่ได้ค่ะเพราะเหตุใดการแช่น้ำทำให้เปลือกแพร่ออกค่ะและทำให้เม็ดอ่อนลงค่ะภาพที่2นะคะเม็ดสามารถงอกได้หรือไม่ไม่นะคะเพราะไม่มีแสงแดดและไม่มีอากาศดินแห้งไม่มีความชุ่มชื้นค่ะ
0: ดินแห้งไม่มีความชุ่มชื้นไม่สามารถงอกได้ใช่ไหมลูกตอบเหมือนกันเลยนะตอบเหมือนกันเลยนะตอนเนี้ยเก่งมากผมให้กลุ่มนี้ค่ะเชิญสุดหล่อครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายณัฐธันบุญรัตน์มาจากกลุ่ม6ครับภาพที่1ไม่สามารถงอกได้ครับเพราะปริมาณน้ำมากเกินไปและอาจละลายสารอาหารในเมล็ด
0: ภาพที่1ไม่สามารถงอกได้คือภาพไหนลูก
3: เอาเมล็ดไปแช่ในน้ำ
0: เอาเมล็ดไปแช่ในน้ำไม่สามารถงอกได้โอเคต่อไปค่ะ
3: ภาพที่2ครับไม่สามารถงอกได้ครับเพราะการที่ลงดินสูงเกินไปทำให้พืชไม่ได้รับแสงแดดและออกซิเจนไม่เพียงพอครับ
0: ภาพที่2ก็ไม่สามารถงอก

0: ได้ใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ตัวแทนกลุ่มมีจะเสริมไหมคะไม่มีปรบมือให้กลุ่มนี้ค่ะเก่งมากนะคะทั้ง3กลุ่มเดี๋ยวเชิญเข้าที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะคะว่ากลุ่มไหนผิดกลุ่มไหนถูกเอ๊ะมีกลุ่มผิดไหมนะนักเรียนปลายทางเป็นไงบ้างคะนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วนะคะนำเสนอให้คุณครูปลายทางนะคะทราบนะคะมีแนวทางยังไงพร้อมยังที่จะไปดูเฉลยกันพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมค
0: ่ะพร้อมค่ะภาพที่หนึ่งนำเมล็ดใส่ไว้ในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยมไม่มีฝาปิดความสูง10เซนติเมตรเติมน้ำลงไปจนท่วมเมล็ดเมล็ดสามารถงอกได้หรือไม
2: ่
3: ได้
2: ได
3: ้
2: ได
0: ้ได้งอกได้หรือไม่ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าเมล็ดได้รับอะไรลูกปัจจัยในการเจริญเติบโตได้แก่ได้แก่อะไรคะ
2: ได้แก่
0: น้ำ
2: ออกซิเจน
0: อะไรอีก
2: ออกซ
0: ิ
2: เจน
0: อะไรอีกได้รับแสงอะไรอีกคะอุณหภูมิก็จะมีความเหมาะสมฉะนั้นเมล็ดจึงเป็นไงสามารถงอกได้นะคะกลุ่มไหนถูกยกมือ มีกลุ่มที่ผิดด้วยไม่เป็นไรคุณครูให้โอกาสลูกอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะมีกลุ่มเดียวใช่ไหมลูกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะคะลองคุยกันใหม่ปรึกษากันใหม่ต่อไปมาดูภาพที่สองพร้อมมาเล่นในกระถางสูง18เซนติเมตรนำดินแห้งรองก้นกระถางสูง2เซนติเมตรใส่มาเล่นลงไปปิดทับด้วยดินแห้งจนเต็มถึงขอบกระถางเมล็ดจะงอกได้หรือไม
2: ่
0: ทำไมเสียงอ่อนจังเลยได้ไหมคะกลุ่ม6ได้ไหมคะเอาให้กลุ่ม6มั่นใจหน่อยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากไม่ได้หรือได้ได้ไหมไม่ได้เอาปรบมือกลุ่ม6หน่อยตอบถูกค่ะข้อนี้นะคะไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรคะเมล็ดฝังลงดินเมล็ดฝังลงดินลึกเกินไปลึกเกินไปนะคะจะทำให้เมล็ดไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอนะคะต่อไปแสงส่องถึงไหม
2: ไม
0: ่ถึงนะคะต่อไปดินเป็นไง
2: ขาด
0: น้ำเพราะว่าเมล็ดมันลึกเกินไปเวลารดน้ำลงไปถึงไหม
2: ไม่ถึง
0: ไม่ถึงฉะนั้นขาดน้ำทำให้อุณหภูมิไม่เหมาะสมนะคะทำให้อุณหภูมิไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เหมาะต่อการงอกเพราะว่าอาจจะเกิดก๊าซคาร์บอนแทนใช่ไหมเพราะว่าออกซิเจนไม่มีคาร์บอนก็จะเข้ามาแทนอุณหภูมิไม่เหมาะสมนะคะต่อไปเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะเรื่องต้นเล็ดงอกนักเรียนเข้าใจแล้วยังเข้าใจแล้วยังคะ
2: เ
0: ข้าใจแล้วปัจจัยสำคัญมีอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดการงอกของเมล็ด
2: น
0: ้ำออกซิเจน
3: อ
0: ุณหภูมิแสงแดดเก่งมากปรบมือให้ตัวเองต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องของเมล็ดต้นอ่อนต่อแต่ว่าจะเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นะคะ

0: สิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมนะคะเอกสารเผื่อนักเรียนต้นทางนะคะก็มีใบความรู้ที่2การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ใบงานที่2การหาตราการงอกของเมล็ดนะคะรบกวนคุณครูปลายทางอาจจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

0: สนุกไปในตัวด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะ
1: Throughout the 3-year period we could see a number of educational improvements from the project. First of all, we are glad to see that students are learning improved significantly based on the national test. However, I don't mean that you know the scores are everything. We also, you know, feel pleased to see the students, you know, feel more happy when they learn. We could see the energy that they come to the class, and we could see that positive attitude towards learning. Another significant improvement that we could see is the confidence of the teachers and their quality of teaching.
2: ถ้านักเรียนจำไม่ได้ในขณะที่นักเรียนเรียนให้เรียนจดบันทึกไว
3: ้ก็ทำให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็จะช่วยให้เขามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
4: ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่คุณครูได้มาพัฒนาในส่วนของพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนาเด็กได้อยากให้โครงการอย่างนี้มีมาเรื่อยๆค่ะ
1: And another thing that I think I learned for myself is that research isn't just a piece of paper and researchisn't just going to a conference, but the real impact of research that is a change that you could bring to the country. And I think this is the thing that keeps me going and doing my research for the university and to see the impact among the students.

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, students.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sang Chan. Okay, everyone, how are you today? I'm very well, thanks for asking. Okay, guys, we have to continue to the lesson for today. What is the topic for today? What is it? What is in the kitchen? Where is the kitchen? What is it? Kitchen is the place where we cook. That's right. Okay, first of all, I would like to show you about the objective for today. Okay, we have three objectives. The first one, you'll be able to choose the best word about utensils. Number two, you'll be able to pronounce the word about utensils. And the third one, you will be able to give us the information about utensil too. Okay, the first activity is find the match. Everyone, I think you got the picture and the word card. Picture card and word card. Could you please show me? Okay. เราจะมีบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพมาให้นักเรียนนะคะโอเคต้นทางเตรียมไว้แล้วนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพแล้วเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนเอาบัตรภาพและบัตรคำศัพท์ออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมนี้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะจับคู่นะคะ match the picture and the word together ให้นักเรียนลองคิดดูว่าคำศัพท์นี้กับภาพนี้สอดคล้องกันหรือไม่นะคะถ้าเห็นอะไรสอดคล้องกับอะไรให้จับคู่กันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ในกิจกรรมถัดไปนะคะโอเคตอนนี้เตรียมพร้อมทั้งคำศัพท์และรูปภาพนะคะโอเค you have to prepare the word card and picture card and then okay you can discuss with your friend นะคะเราก็ปรึกษากับเพื่อนได้เลยว่าเราจะจับคู่อะไรกับอะไรนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนว่าเรียนรู้จักคำศัพท์อะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวกับ utensils

0: Okay, who has finished? กลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้าง Which group has finished? Okay, group 2, group 1, group 3. Okay, hurry up, hurry up. ลองเช็คดูเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะ Group 5, are you okay? Okay. Group 1, 2, 3. And 4, 5, 6. Okay. 4, 5, 6. ได้ไหมคะ Okay. Everyone, time's up. Time's up. Okay. Okay. Put anything down. Okay. วางมือเลยนะคะคำศัพท์ที่เรียนจับคู่ไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเฉลยนะคะนักเรียนลองตอบคำถามที่เชื่อก่อนซิว่าในภาพนี้นะคะมีคำถามอยู่หนึ่งคำถามคือ where can we use all these items all of these items we use it in the kitchen right เราจะใช้สิ่งของพวกนี้ได้เนี่ยเราจะเห็นสิ่งของเหล่านี้ได้จากที่ไหนที่ไหนเอ่ยห้องครัวภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
1: kitchen
0: that's right so what do we do in the kitchen แล้วเราทำอะไรคะในห้องครัวทำกับข้าวนะคะโอเค we can cook in the kitchen right okay let me check about the words นะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยกันนะคะผ่านกิจกรรม what am I นะคะ about cooking utensils นะคะ everyone you can you please could you please repeat after teacherCooking utensils. One more time. Cooking utensils. ทุกอย่างที่นักเรียนจับคู่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเรียกว่า utensils หรือว่าอุปกรณ์อะไรเอ่ยเครื่องใช้ในครัวนั่นเองนะคะอุปกรณ์การทำอาหารถูกต้องนะคะคำแรกนะคะมาดูกันว่าสิ่งนี้คือคำนิยามของอะไรนะคะให้นักเรียนเลือกเนาะโอเค The first one is a small oven that cooks or heats food very quickly. What is it? Okay, group one. It is
2: a microwave.
0: It is a microwave. One more time.
2: A microwave.
0: It is.
2: It is microwave.
0: It is a microwave. Do you agree with him? เพื่อนบอกว่าคำบรรยายนี้คือ microwave.That's right. This microwave. Okay, good one. You got 1 point. Okay, everyone, listen carefully, and you have to repeat after the sound. Okay, ไหม Do you understand? นักเรียนต้องฟังก่อนนะคะแล้วก็ออกเสียงตามนะคะ Okay, are you ready?
3: Yes.
0: Okay.
4: A microwave.
3: Microwave.
0: A microwave.
3: Microwave.
0: One more time. A microwave.
3: Microwave.
0: Okay, don't forget to pronounce this word. A microwave.
3: A microwave.
0: That's right. นะคะ Group 1, you got 1 point. นักเรียนเขียนคะแนนของตัวเองไว้เลยนะคะทั้งกลุ่มเลยต่อไปสิ่งของถัดจากภาพเมื่อกี้นะคะก็คือ around around round round คือลักษณะเป็นยังไงคะ round กลม around pan with a long handle usedFor cooking food in oil or butter on a stove, a round with handle, กลมมี handle ก็คือมีด้ามจับด้วยนะคะ What do you think? Okay, which group? Okay, group four. Group four. What is it? It is. You can say.It is followed by the thing that you want to answer.
2: Okay, cooking hood.
0: Cooking hood. Do you agree with her? What do you think? A round one. Round and have the handles. Okay, picture. What is it? Okay, I don't agree. Sorry. Okay, next group. Who want to answer this question? Okay, group three. What is it? It is a...
5: It is a frying pan.
0: That's very good. It is a frying pan. Clap your hand for group three. Good job. Okay, everyone listen first. Listen carefully.
4: A frying pan.
0: A frying pan. One more time. A frying pan.
3: Frying pan.
0: Okay, a frying pan ก็คือ กระทะนั่นเองนะคะก็คือคำบรรยายของกระทะก็คือมีลักษณะเป็นกระทะกลมๆแล้วก็มี handles ก็คือด้ามจับนั่นเองนะคะต่อไป the next one ถ้าคำศัพท์ที่เราจับคู่ยังไม่ถูกต้องก็เปลี่ยนให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต่อไป the large this one is very large and deep spoon large and deep spoon with long handles used for serving soupused for serving soup. What is it? Okay. Who want to answer the questions? Want to give me the word? Okay. Touch your ears. Touch your ears. Okay. 3, 2, 1, go. Group 2. Okay. What is it? Large, deep spoons. What is it?
6: This is a pot.
0: A pot. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะเป็น a pot ก็คือหม้อใช่ไหมเดี๋ยวดูภาพก่อนใช่หรือเปล่า No, this one. Sorry. Okay. Who want to give me the word? Give me the word. Okay. Group 3. What is it? What is it? ถ้าเรียนดูคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดก็คือ large and deep spoon นะคะช้อนใหญ่ๆใช่ไหม
2: Cooker hood
0: Cooker hood I don't think so Sorry
2: Cook hood
0: No this word is ladles Okay everyone listen carefully
4: Ladles
0: Okay listen again everyone listen again
4: Ladles
0: Ladles Everyone say ladles
7: Ladles
0: นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรเอ่ยบ้านเราเรียกกระบวยนะคะเอาไว้ตักซุปนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตคีย์เวิร์ดแล้วก็เลือกดีๆอ่ะถ้าคนไหนจับคู่ไม่ถูกก็สลับให้ถูกต้องนะคะต่อไป a deep round container a deep round container usually made of metals used for cooking food on a stoveIt often has a lid. A lid คืออะไร A lid. Lid. Lid ก็คือฝานั่นเองค่ะ A lid and handles on the sides. อะไรเอ่ยกลมๆ Container ก็คือบรรจุของได้นะคะแล้วก็มีฝามีที่จับด้วยอยู่ข้างๆตัวมันเองโอเค Touch your ears. Touch your ears.Touch your ears and then 3, 2, 1, go. Oh, okay. Group 6. What is it? What is it? กลุ่มอื่นรอตอบนะคะเผื่อเพื่อนตอบไม่ถูกนะลองเช็คคำตอบของเพื่อนนะคะ Okay, what is it?
6: It is a pot.
0: It is a pot. Do you agree with him? เห็นด้วยไหมคะ That's right. Very good. You got 1 point. Good job. Okay.คำนี้ออกเสียงไม่ยากเลยนะคะเมื่อสักครู่ได้ยินนักเรียนออกเสียงแล้วนะคะก็คือ
4: a pot
0: everyone say a pot
7: a pot
0: a pot okay don't forget to pronounce the final sound pot that's right a pot นะคะก็คือสิ่งที่เป็นยังไงเอ่ย containers ก็คือสิ่งที่บรรจุของได้นะคะโอเคต่อไป a kitchen machine เป็นเครื่องใช้ในครัวนี่แหละThat mix and crushes food and drink into smooth liquid. เครื่องใช้ในครัวที่สามารถบดสิ่งของได้นะคะบดปั่นเครื่องดื่มได้แล้วก็ออกมาเป็น smoothie. What is it? What is it? Okay, touch your ears. Touch your ears. Touch it and then 3, 2, 1, go. Group 2. Okay, what is it? It is.
6: This is a blender.
0: It is a blender. That's right.

0: Right, you got 1 point. Good job. Okay, you have to listen first. Okay, guys.
1: A blender.
0: Okay, listen again.
1: A blender.
0: A blender. One more time. A blender.
2: A blender.
0: Okay, เราสเตรทที่ตัวนี้นะคะตัวสีแดงๆ A blender ก็คือเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องปั่นนั่นเองนะคะเครื่องที่สามารถทำสมูทตี้ให้เราได้นั่นเองนะคะต่อไป
3: A machine above a stove that removes smoke.
0: Something can remove the smoke. What is it? อะไรที่กำจัด smoke. What is it? Okay, touch your ears.And 3, 2, 1, go. Sorry, group 6. ยกเร็วมากเลยนะคะมันคืออะไรเอ่ยโอเค
4: It is cooker hood.
0: It is a cooker hood, right? Do you agree with your friend?
5: Yeah.
0: What do you think?It is a cooker hood, that right? Okay, listen first. Okay, you got 1 point. Group 1, how many points that you got? ได้กี่คะแนนแล้วคะ1 Group 2, what, how many points?
6: 1 point.
0: Only 1 point? Okay, Group 3, 1 point. Group 4?
7: 0.
0: Okay, you can got a half.ให้ครึ่งคะแนนนะคะตอบแต่ตอบผิดไม่เป็นไรให้ครึ่งคะแนนนะคะ Group 5 0 2 points okay good job okay everyone listen this word
1: cooker hood
0: okay listen again
1: cooker hood
0: very short one cooker hood okay everyone say cooker hood very good นะคะก็คือเครื่องดูดควันนั่นเองเขาเรียกว่า cooker hood นะคะ cooker hood the next one
3: a kitchen appliance that you use to cook food
0: ก็เป็นเครื่องครัวนี่แหละนะคะที่เราใช้สำหรับทำอาหาร it usually has burners for pots and pans what is it burners burn คำว่า burn นะคะหรือว่าเผาไหม้ต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับไฟใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่ามันคืออะไรเอาไว้ใช้กับหม้อก็ได้กระทะก็ได้ what is it okay touch your ears and then 3, 2, 1, go good five okay how to pronounce this word
8: It is a stove.
0: Right? It is a stove. That's right. Okay. Clap your hand for your friend. Good job. Okay. Everyone, you have to listen first.
1: Stove.
0: One more time.
1: Stove.
0: Stove. Okay. Don't forget to pronounce fur. Okay.ตัว ve ออกเสียง fur stove okay one more time stove good job stove หรือว่าเตาแก๊สนั่นเองนะคะ stove ต่อไปยังเหลือคำไหนอีกนะคะลองเช็คดูนะคะ okay a bowl shape fixtures มันเป็นสิ่งที่ fixture ตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยู่กับที่นะคะลักษณะเหมือนถ้วยใหญ่ๆ in the kitchen so you can wash your hand dishes or food okay touch your ears 3, 2, 1, go oh good four very fast แขนยาวมากแล้วก็เร็วมากด้วย okay what's it rifle
8: it is a sink
0: is this a sink that's right okay you got 1 point clap your hand for your friendOkay, everyone, you have to listen first.
1: Sink.
0: Okay. Is the final sound is k? Sink.
2: Sink.
0: One more time. Sink.
2: Sink.
0: That's right. Sink. Sink ก็คือสิ่งที่เราเอาไว้ล้างมือก็ได้ล้างจานนะคะแล้วก็ล้างอาหารอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไป what is it?

A hard surface คืออะไรคะ surfaceแบบว่าพื้นผิวนะคะ a hard surface ก็คือพื้นผิวของมันเนี่ยจะค่อนข้างแข็ง it used in the kitchen to cut or chop something โอเค

0: One more time. A cutting board. หรือว่าภาษาไทยเรียกว่า
1: เข
0: ียงนั่นเองนะคะ A cutting board เราเรียกว่า A cutting ตามหน้าที่ของเขาเลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะทบทวนนะคะเกี่ยวกับการใช้ไวยากรณ์ของเราวันนี้นะคะก็คือการใช้ there is and there are ยังจำวิธีการใช้ there is there are ได้หรือเปล่าทุกคนคำว่า there is there are มีความเหมือนและความต่างอยู่นะคะนักเรียนจำได้ไหมจากคาบที่แล้วจำได้ไหม there is there are แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่ามีนั่นเองนะคะบอกว่ามีแต่ว่าไม่ได้เจาะจงว่าสิ่งของนั้นเป็นของใครหรือไม่เจาะจงว่าใครมีสามารถพูดขึ้นมาลอยๆได้เลยนะคะสิ่งที่เหมือนกันของ there is กับ there are ก็คือความหมายนะคะแปลว่ามีเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันอย่างไรโอเค everyone listen carefully the first one there is used with a single noun there is จะใช้กับคำกริยาที่เป็นเอกพจน์ that right and why there are is used with plural nouns ในขณะที่ there are มีเหมือนกันแต่จะตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์หรือสิ่งที่มีหลายสิ่งนั่นเองนะคะเรื่องนี้จำได้ไหมเอ่ยวันนี้นักเรียนนะคะจะได้ฝึกการใช้ there is there are นะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้เป็นประโยคบอกเล่าอย่างเดียววันนี้เราจะได้ใช้เป็นประโยคคำถามด้วยนักเรียนรู้ไหมว่าเราจะทำให้มันเป็นประโยคคำถามได้อย่างไรจากที่บอกว่ามีเป็นมีไหมอย่างเงี้ยต้องทำอย่างไรเราต้องเอา verb to be ไปด้านหน้าค่ะแล้วตามด้วย there เช่น is there a or are there something เดี๋ยวครูจะให้ตัวอย่างนะคะผ่านใบงานนักเรียนดูที่ใบงานที่27นะคะ Look at your worksheet number 27 okay. We have two sides ในใบงานนี้นะคะจะมีอยู่2ด้านนะคะทั้ง2ด้านเลยมีภารกิจให้นักเรียนทำนะคะถ้านักเรียนสังเกตใบงานนักเรียนจะเห็นใบงานเขาจะเขียนว่า Student A and Student B แปลว่าวันนี้เราจะได้ทำงานคนเดียวไหม
2: ไม่
0: นะคะ You have to work with your pairsWork with your partner เดี๋ยวเราจะได้จับคู่กันนะคะเพื่อที่จะถามเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในห้องครัวนั่นเองเดี๋ยวนักเรียนต้นทางนะคะและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวฟังที่ทิเชอร์อธิบายก่อนนะคะว่าใบงานนี้ต้องทำยังไงนะคะนักเรียนเห็นใบงานของตัวเองใช่ไหมคะทั้งหน้าแรกแล้วก็หน้าที่สองตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนจับคู่กันก่อนเลยจับคู่ใครจะเป็น A ใครจะเป็น B นะคะโอเคใครเป็น A ใครเป็น B นะคะโอเคได้คู่หรือยังนักเรียนไปทางได้คู่หรือยังคะโอเคถ้าเกิดว่านักเรียนจับคู่ได้นักเรียนอาจจะมีจำนวนเป็นเลขคี่นะคะก็อาจจะมีนักเรียนสักคนหนึ่งที่ทำกิจกรรม2ครั้งนะคะนั่นก็ได้โอเค Who are student Aใครเป็น A ใครเป็น A ใครจะเป็น A raise your hand who wants to be student B นักเรียน A กับนักเรียน B นะคะโอเคนักเรียน A ฟังก่อนนะเดี๋ยวเราจะสลับกันถามตอบโอเคไหมโอเค student A round 1ในรอบแรกนะคะนักเรียนที่เป็น A เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ถามเพื่อนนักเรียน A จะต้องถาม B นะคะเกี่ยวกับสิ่งของที่มีในห้องครัวทั้งหมดกี่คำ
2: 4
0: คำนะคะวิธีการถามโอเคคำแรกนะคะคือคำว่า a microwave that's right ถ้าเราจะถามเพื่อนว่าในครัวของเธอเนี่ยมีไมโครเวฟหรือเปล่าคะคำว่ามีในภาษาอังกฤษคือ there is ใช่ไหมคะ เมื่อมันเป็นเอกพจน์เราก็ต้องใช้There is ใช่ไหมคะแปลว่ามีแต่เวลาจะถามต้องเอา verb to be มาด้านหน้าก็ต้องถามว่า is there a microwave in the kitchen in your kitchen แบบนี้ก็ได้ในห้องครัวของคุณมีไมโครเวฟหรือเปล่าหรือ number 2 is there a frying pan in the kitchen ถ้าเกิดว่าเพื่อนตอบว่ามีเพื่อนต้องตอบว่าอย่างไร yes there is แล้วนักเรียนก็เช็คไปอันไหนที่เขามีนักเรียนก็เช็คถูกอะไรที่ไม่มีนักเรียนก็กากบาทไว้พูดแบบนี้เข้าใจไหมคะนี่คือวิธีการถามต่อไปนักเรียน A ในรอบที่2นะคะ Round 2

for student A. You have to look at the picture. ในขณะเดียวกันรอบที่2นักเรียน A จะเป็นคนตอบรอบแรกนักเรียน A เป็นคนถามรอบที่2นักเรียน A เป็นคนตอบนักเรียนก็ใช้ภาพนี้ในการตอบเช่นเดียวกันกับนักเรียน B ในรอบแรกเราทำหน้าถูกต้องไหมคะนักเรียน B ก็ใช้ภาพเดียวกันนี่แหละในการตอบแต่ว่านักเรียน B จะต้องมาถามในรอบที่2นะคะนักเรียน B ก็ใช้คำศัพท์ที่คุณครูให้แล้วก็ถามเพื่อนไป Is there a blender in the kitchen? Is there a cooker hood in the kitchen? Is there a stove? Is there a sink? แบบนี้นะคะเวลาถาม is there เวลาตอบว่า there is very good okay I will give you around มี4ข้อใช้เวลากี่นาทีดี3นาทีพอไหม I will give you 4 minutes okay 4นาทีนะคะถามคู่ของเราให้เรียบร้อยเพื่อเช็คคำตอบนะคะ

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Okay, where is student A? Raise your hand, student A. Where is student B? Who is A? Who is B? Okay, listen again. Who is student A? Raise your hand. Who is student B? Raise your hand, please. Okay. Okay, Burger, go back to your seat. Okay. Now, it's time to showing up นะคะเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาที่จะให้นักเรียนต้นทางนะคะสาธิตวิธีการถามและวิธีการตอบนะคะจากใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราทำกิจกรรมสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะโอเค everyone please welcome ปลายฟ้าแอนด์ปุ้นโอเค everyone please stand next to me please don't forget the microphone grab the microphone โอเคค่ะอีกหนึ่งอันOkay, everyone, Plaifa is student A, and Pun is student B, right?
1: Yes.
0: Plaifa is going to ask the student B. Okay, everyone, could you please listen carefully? If you're ready, go.
2: Is there a microwave in the kitchen?
3: Yes, there is.
2: Is there a frying pan in the kitchen?
3: Yes, there is.
2: Are there radon?In the kitchen.
3: Yes, there are.
2: Is there a pot in the kitchen?
3: Yes, there is.
0: Okay, everyone, clap your hand for your friend. Good job. Okay, thank you. Take a seat first. Thank you so much. เห็นไหมคะวิธีการถามไม่ยากเลยนะคะแค่เราสังเกตก่อนว่าคำนามเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะคะแล้วก็เลือกใช้ is there หรือว่าAre there ให้ถูกต้องเวลาที่เราจะถามเดียวกันเมื่อเราจะตอบนะคะถ้าเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์เราก็ใช้ there is ตามด้วยคำศัพท์ที่เราพูดถึงได้หรือถ้าเป็นพหูพจน์เราก็ใช้ there are นะคะซึ่งแปลว่ามีนั่นเองนะคะนักเรียนเก่งมากเลยนะคะโอเค everyone clap your hand for yourself first โอเคนักเรียนที่ฝึกพูดเยอะๆก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะอยากให้ฝึกพูดนะคะทั้งถามแล้วก็ตอบเลยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลใกล้ตัวเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะคะจะเป็นใบงานนะคะเราพูดแล้วเราฝึกพูดแล้วต่อไปจะเป็นใบงานที่28นะคะหรือว่า worksheet number 28นะคะโอเค what isIn my kitchen นักเรียนจะต้องตอบคำถามนะคะจากภาพนะคะฝึกถามเขียนถามแล้วก็เขียนตอบจากภาพที่ทิชเชอร์ให้มาแต่ว่างานนี้ต้องทำเดี่ยวนะทำคนเดียวนะคะวิธีการถามนักเรียนก็อย่าลืมนะคะใช้ is there หรือ are there ถ้าเกิดว่ามีให้ตอบว่า yes there is or there are you have to look at the noun first นักเรียนสังเกตที่คำนามก่อนนะคะสังเกตที่คำนามก่อนโอเคเรามาดูคำสั่งนะคะคำสั่งบอกให้ look at the picture and complete the questions and the short answer using is there are there is there isn't there are or there aren't นักเรียนสามารถตอบได้หมดเลยไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ตามนะคะถ้าไม่มีเรา

เราตอบ there isn't หรือ there aren't แบบนี้ก็ได้นะคะจากตัวอย่างข้อที่1สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเลยในวิธีการใช้ there is there are คือสังเกตคำนามก่อนคำนามในข้อนี้นะคะข้อแรกคำนามคือ two cups of coffee on the table two cups of coffee มีแก้วทั้งหมดกี่ใบแปลว่าต้องใช้ is there หรือ are there ในการถามare there ถูกต้องนะคะเราดูจากภาพนะคะมีแก้วน้ำแก้วกาแฟนะคะอยู่2แก้วคำถามก็ต้องใช้เป็น are there two cups of coffee on the table นะคะถ้าในภาพมันมีนะคะ B ก็ต้องตอบว่า yes there is or there are there yes there are นะคะเพราะว่ามี2 อย่างนั่นเองอันนี้คือให้ตัวอย่างไปก่อนนะคะโอเค take your time

0: โอเค everyone time is up time is up โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเฉลยให้นะคะแต่ว่าตอนเฉลยนักเรียนที่ตอบได้ก็เอาคำตอบมาแลกคะแนนได้นะข้อที่1เราเฉลยไปแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเค everyone could you please read the sentences for me everyone are you ready
1: yes
0: okay listen to the teacher first and then repeat after teacher are there two cups of coffee on the table your turn there not there thank you okay the answer is yes there are very good the second one okay you have to look at the noun first วิธีที่เราจะเลือกใช้ are there is there หรือ there is there are ได้ดูจากคำนามก่อนนะคะคำนามในข้อนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย a cutting board what is it a cutting board it is a เขียงนะคะ cutting board ก็คือเขียงในภาษาไทยเขียงอยู่ตรงไหนเอ่ยดูรูปก่อนนะคะเขียงอยู่ตรงนี้นะคะ it is next to the refrigeratorจะอยู่ข้างๆกับตู้เย็นนั่นเองนะคะถ้าเวลาเราถามเขียงมี1อันเราก็ใช้คำถามว่า is there ถูกต้องไหมถ้าถูกขีดถูกไว้เลยนะคะ is there a cutting board on the counter วิธีการตอบคือ yes or no yes there is very good the third one ไปต่อเลยนะคะ the third oneOkay, look at the noun first. What is it? A microwave. Microwave on the cupboard. นะคะ Microwave มีอันเดียวใช้ Is there หรือ Are there?
1: Is there.
0: Very good. Is there a microwave on the cupboard? ไหนเอ่ย Microwave อยู่ตรงนี้นะคะอยู่บน cupboard ใช่หรือไม่ Yes or no?Yes, there is นะคะตรวจคำตอบให้เรียบร้อยเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจคำตอบให้ถูกต้องจาก there is there are แปลว่ามีพอสลับบวกไปด้านหน้าก็จะแปลว่ามีไหมนั่นเองนะคะมีไมโครเวฟอยู่บนชั้นใช่ไหมถ้าใช่ก็ถูกต้อง number 4 frying panมีไหมเอ่ย Is there frying pan on the stove? นักเรียนใส่อะเข้าไปด้านหน้าให้ครูด้วยนะคะ There is a frying pan on the stove. ถ้าในการพูดเราไม่ใส่อะก็ได้นะคะเราก็เข้าใจเหมือนกันหรือถ้านักเรียนเติมอะก็จะชัดเจนมากขึ้น Is there a frying pan on the table? On the stove, sorry. แต่บนเตาเนี่ยไม่มี frying pan เลยเราตอบว่าNo, there isn't. นะคะวิธีการตอบปฏิเสธก็แค่เติม not หลัง verb to be นั่นเองแต่พอเราทำให้มันสั้นลงก็จะออกเสียงว่า there isn't. นะคะ Then the last one. Coffee cups. How many cups? What do you think? One cup or more than one?
1: More than
0: one. You have to use are there coffee cups on the microwave.เราก็สังเกตดูนะคะว่ามีแก้วกาแฟอยู่บนไมโครเวฟหรือเปล่ามีไหมไม่มีเราตอบว่า no there aren't โอเคเช็คคำตอบให้เรียบร้อยค่ะโอเคใครทำถูกหมดเลยมีไหมถูกหมดเลย you got 5 โอเค who got 4 3 2 okay it's okayโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนนะคะก่อนที่จะไปเรียนวิชาต่อไปนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของอะไรเอ่ย there is there are รวมถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆใช่ไหมคะโอเค everyone what is the difference between there is and there are มันต่างกันอย่างไรเอาสิ่งที่เหมือนก่อนสิ่งที่เหมือนคือแต่ is กับ there are ต่างกันเหมือนกันยังไงก่อนความหมายเหมือนกันแล้วสิ่งที่ต่างกันล่ะคะการใช้ there is there are ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ถูกไหม there is ตามด้วยคำนามที่เป็น เอกพจน์แดอาตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ทีนี้ก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะคะอยากให้นักเรียนนะคะลองอาสาบอกสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้มีใครอยากบอกแลกคะแนนบ้างมีไหมดูจากภาพนะคะใช้คำศัพท์ที่เราเรียนวันนี้ใช้ there is หรือว่า there are ก็ได้ค่ะกลุ่มไหนอยากจะบรรยายมีไหมโอเคเบอร์เกอร์ good job เราบรรยายตามภาพนะคะสิ่งของเรามีอะไรบ้างเบอร์เกอร์อยากบรรยายคำว่าอะไร มีอะไรอยู่ตรงไหน
2: a pot
0: where is a pot
2: a pot on the stove
0: there is a pot on the stove one more time
2: there is a pot on the stove
0: There is a pot on the stove. Do you agree with Burger? เห็นด้วยไหมคะ There is a pot on the stove. Okay, clap your hand for Burger. Good job. มีใครอยากฝึกพูดอีกไหมมีไหม Okay, group 2 got 1 point. Okay, I give you 5 points today. ให้5คะแนนเลยนะคะสำหรับคนที่ช่วยนะคะโอเคดีมากนักเรียนก็สามารถฝึกบรรยายสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องครัวได้นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับห้องครัวใช่ไหม We talk about the kitchen something in the kitchen Next time we would love to learn about living room items ครั้งต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้กับห้องอะไรเอ่ย living room
3: ห้องน
0: ั่
3: งเล่น
0: ห้องนั่งเล่นนั่นเองนะคะสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องของใบงานนะคะแล้วก็บัตรภาพนะคะแล้วเราจะมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโอเค guys happy to see you today I hope you enjoy our class and see you next time have a nice day
4: thank you the teacher
5: thank you teacher
0: thank you guys see you tomorrow

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายนิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นไปเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

สำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกลานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทธจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

0: แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกราเนต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโปร่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาล

0: ของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราจะให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับเราพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
2: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
3: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่คนตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
4: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่สองก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
3: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
2: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองรมดูค่ะ
4: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
1: จริงๆเรื่องของการทำ อาหารโดยใช้ออแกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออแกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
0: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมุติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะแล้วก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทําเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเงี้ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้

ายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสแมรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอร์รี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างมัลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับผักหวานนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะนะคะเราได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเต้นแล้วก็ทำงานตลอดเวลาตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วก็รู้กันแล้วว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสาเหตุของการเกิดโรคหรือว่าการแสดงออกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆอย่างไรบ้างในครั้งนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคทางหัวใจกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสาเหตุการรักษาและก็รวมถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจได้และเรายังคงอยู่กับวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงระบบการทำงานของหัวใจผักหวานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคต่างๆโรคทางหัวใจที่คุณหมอได้บอกว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายยิบย่อยมากเลยสามารถที่จะแตกไปหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงระบบการรักษาการตรวจวินิจฉัยก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้โรคทางหัวใจมีโรคอะไรบ้างคะตั้งแต่เล็กจนโตเลย
1: ครับก็แต่ที่นักกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นมาตั้งแต่กำเนิดจนถึงจนเราแก่
0: จนถึงวัยชรา
1: แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มาถึงโรคหัวใจที่ผิดปกติแต่กำเนิดนะครับก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆมีอยู่2โรคไอ้2ชนิดนะคือแบบที่เรียกว่าออกตัวเขียว
0: นะครับเกิดมาตัวเขียวเลย
1: เกิดมาตัวเขียวนะครับหรือเขาเรียกว่าไซยาโนติกฮาร์ดดิซีสนะครับหรือและอีกอย่างนึงก็คือนอนไซยาโนติกนะครับพวกนี้มักส่วนนอนไซยาโนติกหรือไม่เขียวนี่ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือเป็นโรคในผนังหัวใจรั่วนะครับหรือเส้นเลือดของหัวใจที่มันต่อกันผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยการแก้ไขก็ส่วนใหญ่ก็ทำการปิดนะครับทำปิดอาจจะเป็นผ่าตัดนะครับปิดตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนโรคพิการที่ตัวเด็กเขียวนะฮะตัวอย่างพวกนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้จนถึงโตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความผิดปกติแบบคอมที่เป็นแบบห้องหัวใจผิดปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับหมอผ่าตัดทางโรคหัวใจเด็กเราเก่งก็สามารถที่จะแก้ไขภาวะผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือโรคลิ้นหัวใจนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ารูมาติกนะครับโรคไข้รูมาติกก็มักจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เราเป็นไข้หวัดนี่แหละครับนะครับเป็นไข้หวัดนี่แหละเชื้อแบคทีเรียนี่นะครับที่เด็กๆเกิดจะเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไม่ได้รักษามันก็จะมีผลกระทบไปทำให้หัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจเนี่ยผิดปกติได้นะครับนะจะทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วได้นะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของเหนื่อยหอบนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
1: โตขึ้นมาหน่อยในวัย
0: ค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะคือเกิดมาปุ๊บก็เป็นเลยสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นนี่คือ
1: ส่วนใหญ่ก
0: ็คุณแม่หรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วย
0: แล้วถ้ามาจากคุณแม่นี้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: นะส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฝากครรภ์นะครับเพราะฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยเฉพาะวัคซีนโดยเฉพาะหัดเยอรมันซึ่งหัดเยอรมันที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยจะมีแค่ตัวร้อนมีผื่นเล็กๆไม่ได้สังเกตแต่มีผลถึงลูกนะครับนะฮะเขาจะก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์เพราะฝากครรภ์นี่ก็จะแพทย์สูตินารีแพทย์ก็จะแนะนำ
0: ตรวจเช็คเป็นระยะ
1: ตรวจเช็คป้องกันโดยแล้วก็อีกอันนึงก็เกิดจากการคุณแม่

0: าจจะเป็นกินยาผิดปกติผิดไปทำให้มีผลกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นกามพันธุ
1: ์
0: ซึ่งกามพันธุ์นั้นอาจจะที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือคุณแม่อายุมากโดยเฉพา
1: ะ
0: คุณแม่อายุมากเนี่ยนะครับก็ต้องไปการไปตรวจวินิจฉัยแต่ว่าสามารถท้องได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานกันช้าใช่ไหมฮะนะแต่งงานช้าคุณแม่ก็จะมีอายุมากขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์
1: ค่ะอย่างนี้การตรวจว่าทารกเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไหมนี่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือว่าต้องรอคลอดออกมาก่อน
0: ตรวจได้เลยตั้งแต่ในครรภ์ครับ
1: แล้วถ้าพบอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีวิธีการป้องกันหรือรักษา
0: ก็คงต้องคุณแม่กับคุณหมอคงต้องคุยกันนะครับนะฮะคุยกันว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับไปรุนแรงแค่ไหนนะครับ
1: แล้วปกติถ้าอาการถึงขั้นเคสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยน้องวัยทารกนี่จะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าผ่าตัดได้ได
0: ้แต่ละโรคเขาจะมีอายุอยู่นะว่าอาจจะตั้งแต่7วันเลยหรือ1ปีหรือรอโตหน่อยอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับแต่แบบปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแก้ไข
1: หมอเด็กเก่งเยอะขึ้น
0: ครับอยู่นี้เราได้มีความชำนาญมากขึ้นครับเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยกันต่อค่ะคุณหมอที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเกริ่นไปแล้วล่ะว่าเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
0: ก็จะที่สำคัญในปัจจุบันก็ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับนะลิ้นหัวใจที่มันรั่วหรือตีบนะครับนะพวกนี้ก็ได้หรือว่าโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นผนังหัวใจรั่วเนี่ยนะครับรอดเล็ดรอดออกมาได้นะจนมาโตแล้วมาตรวจเจอพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับนะและอีกโรคหนึ่งก็โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปอะไรเงี้ยนะครับพวกนี
1: ้แล้วอย่างโรคหวัดนะคะที่คุณหมอบอกไปว่าอาจจะเป็นตอนเด็กๆแล้วมันส่งผลทำไมมันถึงส่งผลให้มาสู่โรคหัวใจได้
0: เขาเรียกว่าไข้รูมาติด
1: ไข้รูมาติ
0: ดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยผอิญผนังของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมาไอตัวผนังเยื่อบุของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันมาตรงกับคือลักษณะคล้ายกับเยื่อบุหัวใจของเราบุเยื่อบุลิ้นเวลาพอเชื้อแบคทีเรียนี่เข้าไปร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียงั้นเมื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียผอิญมันความภูมิของเราเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าผนังเยื่อบุของหัวใจเนี่ยเป็นแบคทีเรียมันก็เข้าไปทำลายด้วยนะครับก็เรียกว่าไข้รูมาติก
1: แล้วอย่างผนังหัวใจรั่วนี่มันจะมีอาการ
0: ก็จะมา
1: แสดงออกยังไงคะ
0: อาการเหนื่อยง่ายบวมทำอะไรก็เหนื่อยนะครับนะอันนี้
1: นี่คือเด็กโตขึ้นมาหน่อย
0: ก็คือในวัยจะเนี่ยจะ
1: วัยรุ่น
0: ตั้งแต่40มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าความรุนแรงถ้าเป็นรุนแรงน้อยหน่อยมันก็จะมาโตมาแสดงอาการ30บ้างหรือมาช่วงที่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาการนะครับพวกนี้ก็การแก้ไขก็
1: ค
0: ือการถ้าเป็นลูกลิ้นหัวใจก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นนะฮะถ้าเยอะๆนะครับถ้าไม่เยอะก็สามารถที่จะขยายด้วยบอลลูนอย่างเช่นลิ้นหัวใจตีบก็ขยายด้วยบอลลูนได้นะครับส่วนผนังหัวใจรั่วถ้าเล็ดรอดมาถึงโตเราก็สามารถมีในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปิดละเราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปปิดโดยใช้ผ่านทางขาหนีบบริเวณตรงขาหนีบแล้วใส่เครื่องมือเข้าไปปิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
1: แล้วนี้พออายุเพิ่มมากขึ้นล่ะคะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจตัวไหนอีกบ้างไหมคะ
0: รู้ถ้าอย่างที่ผมบอกนะพอมาเข้าสู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เจอภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับนะก็จะมาด้วยโรคหัวใจขัดเลือดจะหรือหัวใจตีบเนี่ยแหละก็จะนำ
1: โรคหัวใจตีบนี้อาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างบ่อย
0: อย่าง
1: เง
0: ี้ยก็อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกใจสั่นนะฮะวูบอันนี้แหละนะครับอันนี
1: ้ก็สังเกตอาการของตัวเองกันได้เลยในแต่ละโรคแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้ทันได้เข้ามาตรวจรักษาก่อนก็โอกาสที่จะรักษาหายก็มีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คุณหมอแนะนำก็คือถ้ารู้สึกว่าร่างกายตัวเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติก็เข้ามาตรวจเช็คกับทางโรงพยาบาลให้แพทย์ได้ตรวจดีกว่าทีนี้หลอดเลือดหัวใจตีบค่ะคุณหมอมันคือความผิดปกติที่มันเกิดจากอะไรคะ
0: ครับปกติอวัยวะของเราก็จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับเส้นเลือดหัวใจของเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงนะครับโดยแบ่งออกเป็น

0: ซ้ายกับขวา
1: ตีกับอุดตันนี่เหมือนกันไหมคะ
0: ซ้ายก็เส้นหนึ่งซ้ายเนี่ยมีสองเส้นขวานี่ก็มีเส้นหนึ่งนะครับเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากไขมันมาพอกน
1: ะ
0: ครับตรงบริเวณหลอดเลือดนะครับนะ
1: แล้วตีบกับอุดตันนี่คือเหมือนกันไหมคะ
0: ถ้าอุดตันเนี่ยนะครับ
1: อาการหนักกว่า
0: อุดตันนี่อาการหนักอย่างเช่นนะฮะมันจะมาจากก้อนไขมันนี่แหละฮะแล้วก็เกิดอาการวันดีคืนดีมันแตกมันแตกพอมันแตกปั๊บก็เหมือนกับเรามีแผลเรามีแผลที่บริเวณเป็นแผลที่ผิวหนังเราอะเราจะเห็นว่าเลือดมันจะจับเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดใช่ไหมครับข้างในหลอดเลือดเหมือนกันเมื่อมีการแตกของก้อนไขมันร่างกายก็เราจะมีกลไกในการอุดมีการหยุดเลือดเหมือนกันแต่ว่าเผอิญมันไปอุดในหลอดเลือ ดมันก็เลยตันมันเรียกอุดตันเฉียบพลัน
1: ก
0: ล้ามเนื้อส่วนปลายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดขึ้น
1: แล้วงี้รักษาได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ถ้ามาโรงพยาบาลทันเนี่ยก็รักษาได้ครับ
1: เราจะรักษาด้วยวิธีไหนคะสำหรับอาการ
0: ส่วนใหญ่การรักษาเอาเป็นกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันก่อนนะครับก็จะมีรักษาได้สองแบบนะครับนะแบบที่หนึ่งก็คือการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพราะว่ามันเกิดจากลิ่มเลือดที่อุดตันแล้วก็จะมียาละลายลิ่มเลือดนะครับวิธีที่สองคือขยายด้วยบอลลูนนะครับมาถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องส่วนหัวใจแล้วก็ทำการขยายด้วยบอลลูนนะครับนี่เป็นหลักๆคือสองวิธีใหญ
1: ่ค่ะแล้วอย่างภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเขาจะมีอาการเบื้องต
0: ้
1: น
0: ก็จะมาด้วยอาการ
1: มันปรับไปเลย
0: มาด้วยอาการหอบเหนื่อยนะครับหอบเหนื่อยขาบวมอะไรเนี่ยนะท้องบวมนะครับก็วันนี้จะมีอาการส่วนใหญ่ถ้าไม่ปล่อยไว้นานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเตือนเราแล้วก็คุณค่าก็จะมาหาเรา
1: ค่ะเมื่อก่อนจะเข้าใจว่าพอเป็นโรคหัวใจล้มเหลวปุ๊บจะเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่จริงๆถ้ามารักษาทันก็คือไม่เสียชีวิต
0: คือถ้าเป็นพาวคือมันอยู่กับความหมายนะครับคือส่วนใหญ่ในเทอมของแพทย์โรคหัวใจล้มเหลวก็คือภาวะหัวใจที่บีบตัวไม่ดีแล้วก็มาด้วยเรื่องขาบวมเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ส่วนถ้าหัวใจวายเนี่ยนะครับคือว่าหัวใจวายคือหัวใจหยุดเต้นจะหยุดเต้นกันลองไป
1: อ๋อค่ะแล้วอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยสาเหตุการเกิดของเขามาจากอะไรคะ
0: หัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกฮะมาเกิดจากการอุดตันจาก
1: ไขมัน
0: ที่มาสะสมอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดนะครับ
1: ค่ะมันเป็นความผลต่อเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าคะ
0: หลอดเลือดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปกตินะครับแต่ว่าเกิดจากก้อนไขมันเนี่ยมาอุดตันก็ค่อยสะสมไขมันเนี่ยนะครับจะเริ่มสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับนะตั้งแต่อายุขนาดนี้ก็มีแล้วครับขนาดน้องนี่ก็เริ่มมีแล้
1: ว
0: เริ่มตั้งแต่อายุ16ปีประมาณวัยรุ่น
1: เ
0: นี่ยม
1: ันก็จะเริ่มสะสมอาหารที่เราทานเข้าไปด้วย
0: เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับร่างกายก็จะสะสมถ้ามีพลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินมันก็จะสะสมเป็นไขมันไขมันนี่ก็จะอยู่ตามเซลล์ไขมันบ้างตามผนังหลอดเลือดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายจะมีการเคลียร์ออกงั้นการรักษาให้บาลานซ์การใช้ไขมันให้บาลานซ์ไม่มีการใช้เกินเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สะสมคือสะสมเสร็จร่างกายก็จะเคลียร์ออกเคลียร์ออกก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยตลอดชีวิต
1: ะ
0: นะครับแต่เมื่อพออายุมากการสะสมจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานน้อยลงนะครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะฮะ
1: แล้วอย่างอาการที่แสดงออกมาของโรคหัวใจขาดเลือดผู้ป่วยจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายจุกแน่นเจ็บหน่วงนะครับ
1: แล้ววิธีการรักษาล่ะคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือต้องมาตรวจเมื่อตรวจพบแล้วว่าสงสัยจะมีเส้นหัวใจตีบก็ต้องมาวินิจฉัยเส้นเลือดการวินิจฉัยเส้นเลือดที่บอกไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือนะครับปัจจุบันก็จะมีใช้วิธีใช้คอมพิวเตอร์คือใช้ CT คอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจเส้นเลือดหรือการฉีดสีโดยตรงนะครับเมื่อพบการตีบเราก็นะถ้าตีบที่สามารถขยายบอลลูนได้เราก็จะขยายด้วยบอลลูนแต่ถ้าตีบมากก็จะต้องทำการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกอาการใจสั่นใจเต้นแรงแบบนี้ค่ะคุณหมอคะหรือว่าหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: ก็จะมีอันที่หนึ่งก็เกิดจากโรคนี้ด้วยคือหัวใจขาดเลือดนะครับอันที่สองก็เกิดจากการลัดวงจรของหัวใจเอง
1: มันลัดวงจรยังไงคะ
0: ก็จะมีในวงจรของเราแต่ที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วคือตั้งแต่ตรงจุดคุมการเต้นของหัวใจนะครับคือ SA node เนี่ยนะมันจะส่งกระแสลงมาการส่งกระแสก็จะส่งตามเหมือนกับสายไฟอ่ะเหมือนกับสายไฟที่เราส่งตามบ้านเน
1: ี่
0: ยก็จะส่งตามสายไฟไปสิ้นสุดอยู่ที่ผนังหัวใจด้านล่างมันก็จะบีบตัวแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีการลัดขึ้นมานะครับการลัดขึ้นมามันก็จะลัดอยู่ตรงจุดตรงไหนก็ได้ของหัวใจนะครับพอลัดปั๊บหัวใจมันก็จะทำงานผิดปกติไป
1: ค่ะแล้วอย่างความผิดปกติที่เกิดจากองค์ประกอบของหัวใจคะมีอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าความผิดปกติขององค์ประกอบของหัวใจก็อย่างที่บอกไปแล้วลิ้นหัวใจผนังหัวใจแล
1: ้
0: วก็การนำหัวใจอันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นหนาตัวผิดปกตินะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วการที่เราจะตรวจพบเหล่านั้นได้นี่คือจะต้องเช็คโดยละเอียดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เราก็จะตรวจความผิดปกติตามอาการอย่างเช่นถ้ามาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็คือก้าวหัวใจนะครับถ้ายังไม่เจอก็วิเคราะห์ต่อด้วยการวิ่งสายพานการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหรือสุดท้ายก็การฉีดสีนะครับส่วนการเต้นผิดจังหวะถ้าเราสงสัยเราก็จะมีการมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจ24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เจอก็อาจจะต้องวิเคราะห์โดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับตอนนี้จะมีเครื่องใส่สายเข้าไปในหัวใจแล้ววิเคราะห์การนำไฟฟ้าของหัวใจตั้งแต่จุดบนจุดล่างพวกนี้จะใช้เวลาเยอะก็จะตามลักษณะเดียวกันกับการฉีดสีและเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับความดันคนที่เข้าใจผิดได้ทำไมผอมทำไมจะมีไขมันสูงม
1: ี
0: ความด
1: ัน
0: ส
1: ู
0: งนะครับไม่ใช่นะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเป็นหลายแฟกเตอร์เป็นโรคอันหนึ่งที่มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับนะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรือต้นทางกรรมพันธ
1: ุ์
0: ตัวนี้จะเป็นได้หมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ออกกำลังกายนะความอ้วนหรือการบริโภคอาหารเค็มนะครับอันนี้เป็นต้นที่จะทำมีปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าคนอ้วนจะเป็นทุกคนคนผอมก็
0: ม
1: ี
0: โอกาสเป็น
1: ความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนอ้วนนะคะคุณหมอคะทั้งผู้ป่วยโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยเขามีภาวะที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจต่อไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยละฮะปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกหรือนะครับหรือการเผาผลาญร่างกายบกพร่องนะครับก็จะมีอ้วนนะครับมีอ้วนภาวะความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดที่สูงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เกินแล้วก็ความดันที่สูงอันนี้เป็นโรคเขาเรียกโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคความบกพร่องทางการเผาผลาญนะครับงั้นถ้าเราเป็นอ้วนเราก็ต้องไปสำรวจว่าเรามีอะไรม
1: า
0: เข้าหรือยัง
1: นะครับ
0: งั้นก็ถ้าทางที่ดีคืออย่าให้อ้วน
1: และนอกเหนือจากโรคที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วยังมีโรคอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ
0: นะก็ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับห
1: ั
0: วใจขาดเลือดนะฮะก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับที่ต้องการไขมันนะครับแล้วก็การสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การไม่ออกกำลังกายนะครับอันนี้สำคัญที่เป็นหลักสำคัญ
1: ค
0: ือถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนการป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์และให้ดูแลจากแพทย์สูตินรีแพทย์พวกนี้ก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจภาวะเสี่ยงของบิดาและมารดาที่จะก่อนแต่งพูดง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็ส่งเสริมให้ตรวจร่างคือมาเช็คกับแพทย์ก่อนแต่ง
1: ค่ะแล้วอย่างโรคภูมิแพ้ล่ะคะ
0: โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเท่าไหร่นะครับส่วนโรคภูมิแพ้อย่างเช่นเอาโรคที่รุนแรงก็คือเช่นโรคเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ
1: ภูมิแพ้ตัวเอง
0: พวกนี้อาจจะมีผลกับกับ ตัวเยื่อบุหัวใจหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงการนำของหัวใจได้แล้วต้องเป็นรุนแรงจริงๆคือคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่มักจะเป็นผลพวงมาจากผลแทรกซ้อนของโรคมากกว่านะครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอพูดถึงขั้นตอนของการรักษาการทำบอลลูนการทำบอลลูนเขามีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็การทำบอลลูนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับก็คือขั้นตอนก็เราต้องใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกไปแล้วคือทางแขนนะครับทางแขนหรือทางต้นขานะครับก็จะใส่สายเข้าไปย้อนนะเข้าไปถึงหัวใจหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นตัวตีบถ้าเราเป็นตัวตีบแล้วก็ขยายด้วยบอลลูนนะครับพอขยายด้วยบอลลูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่ขดลวดนะฮะใส่ขดลวดเข้าไปค้ำจุดที่มันตีบเอาไว้ไม่ให้มันกลับเข้ามาตีบใหม
1: ่
0: นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเอาออกก็จะเหลือแต่ขดลวดค้ำหลอดเลือดไว้เมื่อขดลวดนี้ก็จะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเราดูแลรักษาตัวเองดีมันก็จะไม่กลับมาตีบอีกนะครับยกเว้นแต่เราละเลยไม่ได้ดูแลมันก็จะกลับมาตีบอีกนะครับ
1: ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจพบอาการตั้งแต่เบื้องต้นเข้ารับรักษาไวสามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้ครับสมมติถ้าเรามีอาการเราก็จะมาแบ่งอาการอย่างเช่นถ้าเป็นรุนแรงหรือถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงแล้วก็ส่งไปรักษาโดยการขยายบอลลูนหรือผ่าตัดนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมากเราก็จะรักษาด้วยยานะครับสำคัญก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะปัจจัยเสี่ยงเช่นควบคุมเบาหวานให้ได้ระดับนะลดไขมันให้ได้ระดับนะครับนะหรือคุมความดันให้ได้ระดับที่แพทย์กำหนดนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันตีบมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามเป็นระยะอย่างเช่นต้องมาตรวจแบบความรุนแรงของโรคนะคือใช้การใช้วิ่งสายพานเนี่ยเราจะดูความรุนแรงของโรคเป็นระยะเช่นทุก2ปีทุก3ปีแล้วแต่ความเห็นของแพทย์นะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เราก้าวไปถึงขั้นรุนแรงอันนี้นะครับ
1: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ทันทีเลยไหมคะสำหรับคนที่มีอาการต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าเขามีอวัยวะเทียมหรือว่าจะต้องรออวัยวะบริจาคจาก
0: ผมไม่ผมส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับนะฮะหรือการผ่าตัดหัวใจก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้เราก็จะดูภาวะคนไข้ให้แข็งแรงแต่สมมุติว่าถ้าฉุกเฉินนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ลิ้นหัวใจไม่ว่าจะตีบหรือรั่วเนี่ยนะครับนะในปัจจุบันนะครับก็สามารถอย่างว่าลิ้นหัวใจมันจะมี2อันนะครับลิ้นหัวใจเอลติกกับลิ้นหัวใจเมทัลเมทัลนี่คือระหว่างห้องบนล่างไอ้ห้องบนกับห้องล่างส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลอดเลือดเส้นลิ้นหัวใจเอลต้านะครับโดยเฉพาะลิ้นหัวใจที่ตีบเนี่ยเราสามารถใช้บอลลูนแล้วก็ใส่ลิ้นเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับส่วนลิ้นไมทรัลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างประมาณ 80% เขาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นโดยการผ่าตัดมีบางกรณีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปเย็บคือใช้วิธีเขาเรียกว่าคลิปอะนะครับแต่คลิปผ่าทางขาหนีบเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคลิปหนีบผ้านะก็ไปหนีบให้มันรั่วน้อยหน
1: ่
0: อยแต่ก็ยังก็มีบางเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมลิ้นส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยถ้าเป็นตีบเนี่ยครับปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดละใส่เข้าไปทางหลอดเลือดแล้วก็เอาลิ้นไปเปลี่ยน
1: อย่างตัวลิ้นนี่คือเป็นลิ้นเทียมใช่ไหมคะ
0: เป็นลิ้นเทียมครับเป็นลิ้น
1: มันทำจากอะไรคะ
0: ตัวอะไรตัวเนื้อตัวเนื้อลิ้นนะครับในปัจจุบันนี้ทำจากไอ้ลิ้นหัวใจวัว
1: สามารถนำมาใช้กับคนได
0: ้
1: ปลอดภัย
0: ครับ 100% ครับ
1: ว้าวอีกการรักษาหนึ่งค่ะได้ยินบ่อยมากก็คือบายพาส
0: ก็คือการต่อเส้นเลือดหัวใจที่อาจารย์บอกอะนะที่หัวใจตีบถ้าเป็นรุนแรงมาก
1: อันนี้คือเป็นขั้นรุนแรงเลย
0: ขั้นรุนแรงตีบหมดเลยตีบ3เส้นตีบยาวตีบแคลเซียมแคลเซียมมาเกาะเยอะไม่สามารถบรรลุได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดก็เรียกว่าบายพาสก็จะเอาเส้นเลือดที่เลือดดำที่ขานะครับกับเส้นเลือดแดงที่หน้าอกก็แล้วแต่จะใช้เส้นเลือดไหนมาต่อก็ต่อไปในส่วนปลายของที่ตีบนะครับนะ คนไข้ก็จะกลับมาเป็นปกติ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะสำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัด
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนผู้ป่วยแข็งแรงปกตินะครับก็7 วัน7 วันก็จะ

0: ที่ชาติออกจากโรงพยาบาลได
1: ้ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะ
0: ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่สูงละนะครับก็ถามว่าจะสูงไหมก็ยังสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาจากเดิมนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ในนโยบายของประกันสุขภาพก็สามารถที่จะผ่าตัดบายพาสได
1: ้นะคร
0: ับโดยผู้ป่วยก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือโรคที่เกิดจากหัวใจหรือว่าโรคทางหัวใจเนี่ยค่ะที่สามารถแตกออกไปได้เป็นอีกหลายโรคเลยนะคะอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอได้แนะนำเอาไว้นะคะนั่นคือถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบมาตรวจเช็คทางการแพทย์หรือแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะก็ควรที่จะมาฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจเช็คเป็นระยะกับคุณหมอเพื่อป้องกันทั้งตัวคุณและก็รวมถึงคนที่คุณรักนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไหนต้องคอยติดตามในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University นี่คือเกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจที่จะส่งต่อทั้งความรู้และความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศครับจะมีเพียงหนึ่งโรงเรียนเท่านั้นครับที่กลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับสัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากสาธิตมช.เข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปจะเป็นใครระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมโอเคน้องตาน้องภูมิน้องเนมมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากกำแพงเพชรพิทยาคมบ้างครับเชิญเลยครับ
1: แม้ว่าพวกเราจะดูเงียบๆแต่ว่าพวกเราฟังเรียบนะครับ
0: Smart, Camp, และกันมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมครับ
2: Don't follow your dreams, but follow us on Instagram
0: ไอ้ที่ตามความฝันเนี่ยอยากตามก็ตามไปแต่ขอแนะนำให้ตาม3หนุ่มนี้ใน Instagram ตอนนี้มีคน follow อยู่มา4คนฮะแม่ยายพี่สาวแล้วก็ตัวเองทีนี้เพื่อน้องๆทุกคนนะครับเข้าใจกฎกติกาไปเหมือนๆกันนะครับ So that we all have a common understanding, here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
2: Nan Province is where the Nan River an important river in Thailand originatesIt is significant because more than 40% of its water in Chao Phraya River comes from here. And in order to protect its water resource, you must start with the watershed forest.
3: The Protect Nan Forest Project is a project that the Center of Learning,
4: Network for Region organizes in conjunction with private and governmental organizations and surrounding communities.It puts emphasis on the rehabilitation of forests in Nan with the aim of sustainable coexistence between forest and humans. This project has many interesting activities. One of them is increasing green space with a tree planting innovation called tree planting in the Mahathai style at a forest in Pa Sing sub-district in Nan, which covers more than 100 rai of land. This type of tree planting starts at the top of the mountain. Once the trees have grown,The seeds or the fruits will spread from the mountaintop down to the slope and the foot of the mountain, like the Mahathai hairstyle. And the project is using three methods of tree planting. Number one, the Miyawaki method is a method that helps the forest heal faster than conventional tree planting. This method uses local tree varieties and plant trees in a way that make them compete to grow. The second method is to plant seedlings with the Ectomycorrhiza fungus.Which promotes growth and increases the plant rates of survival. This type of fungus also produces edible mushrooms that can help increase the income of locals. Lastly, the biopolymer method helps with water absorption and slows down evaporation of water so that minerals and nutrients can be retained in the tree planting area. Eventually, the plant will be able to extract water from the biopolymer through osmosis.
2: With all these forests grown back, there's opportunity for the villagers to collect more resources and mushrooms in here so they can have a better life and have a better living.
0: Which of the following is the benefit of the Mahathai forest planting method? Is it A, the fruits and seeds of the trees can spread down the slope and the foot of the mountain by themselves? B,It can rehabilitate the forest faster than conventional tree planting. C, locals can earn more income from the mushrooms. Or is it D, the tree planting area can retain a large amount of minerals and nutrients. ถ้าพร้อมแล้ว C, yo, yo. สาธิตมช.ตอบครับ
5: A.
6: The fruits and seeds of the trees can spread down to the slope on and the foot of the mountain by themselves.
0: เราจะได้100คะแนนแรกหรือไม่ครับ

0: แล้วเนี่ยทุกๆช้อยส์เนี่ยมันก็จะมีความก้มแกล้มว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าโจทย์ถามถึงเรื่องของการปลูกป่าในรูปแบบของมหาไทยเนี่ยต้องเป็นข้อ A เท่านั้นโอเคเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนชื่อเกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 It is one of the 11 protected plantsUnder the 1975 Plant Variety Protection Act, there are more than 30 varieties of this plant, at least 9 of which are edible. Clue number 2. Its fruit has been used for deworming and treating jaundice, pus, blisters, diarrhea, mumps, and lymphatic system problems. Clue number 3. Some varietiesCan be measured up to 30 centimeters in length and 15 centimeters in diameter. In general, they weigh 1 to 3 kilograms. Clue number 4. The flesh of the fruit has a texture similar to custard. Foreigners say that the flavor resembles that of almonds. It is high in sugar. About 100 grams of the fruit contains 147 kilocalories of energy.And the last clue, the fruit has a distinctive smell and is often turned into different types of snacks, such as chips, preserves, ice cream, and candied fruit. Now let's see. สาธิตมอนออยากจะตอบว่า
1: potato
0: มันฝรั่งนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ผิดครับกำแพงเพชรพิทยาคมตอบบ้างครับ
1: ดูเรียน
0: ตอบคือดูเรียนหรือทุเรียนนั้นถูกต้องครับมันคือท่าอะไรกันหนูลูกเมื่อก
1: ี้แดบครับผม
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าด้วยเรื่องของพรบการปกป้องพันธุ์พืชนะฮะทุเรียนนี่เราต้องนะช่วยกันอนุรักษ์ป่าสงวนไว้นะครับโอเค300คะแนนต่อไปใครจะเป็นคนได้เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการและรักษาด้านทันตกรรมแก่บุคคลภายนอกซึ่งดูแลโดยคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่อาคารสมเด็จย่าชั้น1ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2นะครับอีก300คะแนนอยากจะแบ่งไปเท่าๆกันและให้ทุกคนเข้ารอบแต่พี่เต้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะโอเคเข้าสู่การ Random ครับSequencing น้องๆทุกคนฟังให้ดีครับ The question is We would like you to arrange these astronomical bodies in the orderThey were discovered from the earliest to the latest. Here we go. Venus, Neptune, Pluto, Titan Moon, Kepler 90, Uranus, Charon Moon, 51 Pegasi B. พร้อมแล้วเริ่มครับ8 7 65เตรียมนะครับ4 3 2 1 hands off โอเคมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตรงกับตำแหน่งเฉลย6ข้อด้วยกันขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับสาธิตมอนอย่างที่ทั้งสองทีมตอบนะครับคือ Venus ถูกต้องนะครับดาวศุกร์เนี่ยค้นพบมาตั้งแต่ pre-Christian era คือตั้งแต่ก่อนคริสตกาลอีก Titan Moon หรือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะครับค้นพบเมื่อปี1655ครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ Uranus นั่นเอง1781ครับตามด้วย Neptune 1846ครับดาวพลูโตนะครับ1930ส่วนCharon Moon นั้น1978ครับแล้วก็51

0: SSB 1995และสุดอยู่ใน another solar system that's similar to our solar system นะครับค้นพบเมื่อปี2017นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆสาธิตมนด้วยครับมาที่กำแพงเพชรพิทยาคมจริงๆนะฮะสำหรับข้อนี้โจทย์นี้มันแลดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเรานึกถึงระยะนะฮะจากเรียกว่าจากโลกหรือจากดวงอาทิตย์ออกไปเนี่ยอาจจะพอจะบอกลำดับได้อยู่บ้างนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนในระบบสุริยะจักรวาลของเราน้องๆอีก2โรงเรียนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนจากคำคณาธรจังหวัดลำพูนน้องๆนครสวรรค์อยากจะบอกอะไรจะกับเพื่อนๆจากคำคณาธรไหมครับ
1: Nothing to say but do your best
0: โอเคนะฮะ nothing to say but do your best นะไม่ต้องพูดอะไรก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดละกันนะครับน้องๆจากคำคณาธรนะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์ครับ
2: we gotta say we agree with you guys we gotta do our best thank you GG good game
0: เราจะเริ่มกันที่การตอบคำถามจาก VTR ครับดูและฟังให้ดีนะครับกับ VTR ชิ้นนี้ครับ
3: Mingalaba. Today's greeting has to fit the surrounding. Do you see the temple right here? This temple was built in a Burmese temple style. But I'm not that far away from you. I'm actually in Lampang. Lampang, ไม่หนาว แต่ Lampang, หนาวมาก All right, let's go wise some monks.
4: When it comes to the province with the most Burmese art, Lampang takes the cake.The Burmese have been living in Lampang since the reign of Raman V. At the time, there was a lot of teak wood in Lampang, but Thai people still didn't have the right logging skills. So the government needed to hire logging experts from abroad to oversee and operate the logging business. Foreigners who were experts in logging at the time were the English because they had been traveling to Myanmar to work in the logging business for a long time. The English came to Thailand with the Burmese laborers who were under their supervision.These laborers were highly skilled in logging. Once the Burmese had the chance to be part of the logging business, they were able to grow their wealth from it. These wealthy Burmese businessmen were mostly Buddhist, so they strongly believed in making merits, especially by building temples, something which Buddhists in general believed that would give them a lot of merits. They also believed that there were spirits that inhabited the trees in the forest that they cut down every day, so they wanted to build temples to absolve themselves of their sins.
5: Two of these vegetables, whatever this is, probably garlic or something. Two of those. Thank you.
4: The distinctive features of Burmese temple are the wooden structures, intricate carvings, laid roofs with the tips crowned by many tiered umbrellas or shat. Some of the important Burmese temples in Lampang are Wat Prakao Don Tao, Wat Si Rong Meung, and Wat Si Chung.
0: From the video,Which of the following incorrectly describes the Burmese who settled in Lampang during the reign of King Rama V? A. Most of them were Buddhists. Once they became wealthy, they liked to build temples because they believed that it gave them lots of merits. B. They believed that there were spirits inhabiting things in nature. C.They liked to build temples imitating famous temples in Myanmar. Or D, they were experts in logging. Hands behind your backs, please. See you! Now let's see, Nakasawan, one. Your answer is...
6: B, they believed that there were spirits inhabiting things in nature.
0: คิดว่าได้หรือไม่ได้ครับ? ผิดครับ. มาที่จากคำคณาธรนะครับ.
2: D, they were experts in logging.
0: ข้อดี they were experts in logging นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น A กับ C พร้อมนะ C you จากคำคณาธรอยากจะตอบว่า
2: C they like to build temples imitating famous temples in Myanmar
0: Your answer C is correct.คุณสมบัติทั้ง3ข้อคือ A B และ D นะครับเป็นการบ่งบอกถึงชาวพม่า ที่มาอยู่ในลำปางในช่วงรัชสมัยของรุ่น

0: เจ้าราชบอมรัชกาลที่5นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยการสร้างวัดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะอยากได้บุญเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยมีวิญญาณสิงสถิตอยู่เชื่อนะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการตัดไม้เก่งครับแต่จงใจที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับวัดในพม่าเนี่ยเปล่านะครับไม่ได้ตรงนั้นอ้าวทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่เกมที่มีมูลค่าถึง200คะแนนด้วยกันนะครับกับเกม Who What Or Where You Can Answer Whenever You WishHere we go. The following are the characteristics of which animal? Clue number one. This animal can be found in the rainforests in South Asia, like India and Nepal. And in Southeast Asia, there's a wide variety of subspecies. In Thailand, it can be found mainly in the south. Clue number two. It's an endangered species.With fewer than 2,500 of them worldwide. They are assessed to be critically endangered by the IUCN's Red List of Threatened Species. In Thailand, they are listed as a protected species under the 1992 Wildlife Reservation and Protection Act. Oh, นครสวรรค์ your first attempt. โอเว่นตอบว่า
1: Tiger.
0: Tigerเป็นคำตอบที่ไม่ได้นะครับไปต่อครับ Clue number 3 The animal's dominant characteristic is caused by abnormalities in the pigment called melanin which can make it look different from other cubs in the same litter เอาละสิจากคำคณาธรกดแล้ว and your first attempt is
2: Is Black Panther.
0: Will your answer Black Panther earn you 200 points or not? เอาไปเลยนะครับจริงๆแล้วจะ Black Panther หรือ Black Leopard ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอ่านต่อข้อ4เนี่ยจะเป็นว่า This animal was in the news in 1978 when one was seen walking around the train depot in Bangkok.This animal was in the news again in 2018. และข้อสุดท้ายชัดเจนเลย The 2018 incident, เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ย prompted many artists to paint murals of it in various locations to demand justice for the animal and call for the person who violated the law to be punished. โอเคชัดเจนนะครับว่า Black Panther นะฮะหรือว่า Black Leopard ก็ได้นะครับก็คือเสือดำนั่นเอง Alright เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆโรงเรียนนครสวรรค์บอกเลยว่าต้องทำให้ได้โอเคช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาดูว่าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปใน C1 Season 2สังเกตสีหน้าของน้องๆโรงเรียนนครสวรรค์แล้วนะฮะแลดูจะตึงๆนะฮะเหมือนกับว่าเพิ่งจะเสียค่าแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ Consider this moment ถึงเวลาที่เราต้องสุ่มแล้วครับว่าเกมที่เราจะแรนดอมได้นั้นคือเกมอะไรครับทรูออร์ฟอลส์บอกให้เลยนะจ๊ะแคตตากอรีกว้างๆใหญ่ๆไม่ลงดีเทลไทยEntertainment. ตัวแทนของทั้งสองทีมยกมือเลยครับใครเป็นคนเล่นโอมกับวิน
3: ทั้งโอมและวินจะต้องมาสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวกับ Thai Entertainment ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งโอมและวินจะทำผลงานได้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่า
0: You ready for this?
4: Yeah, I'm ready.
0: All right. The following statements aboutThe first generation of BNK48. True or false? เริ่มครับ It is the sister band of AKB48.
4: True. True.
0: เชอปราง is the captain of the band.
4: True. True.
0: ซัดจัง is the youngest member.
4: True. False.
0: เชอปราง is the oldest member.
4: True. False.
0: The band has their own theater on the third floor of the mall Bang Kapi.
4: True. False.
0: By mid 2018, they have released three songs.
4: True.

0: Mobile is the center of the song Koi Suru Fortune Cookie. Cookie เสียงไทย
1: True ครับ
2: True
0: Aita Kata อยากจะได้พบเธอ is the second song of the band released.
2: True
1: False
0: และผลคะแนนก็อยู่ในมือของพี่เต้แล้วและโรงเรียนที่ได้300คะแนนคือนครสวรรค์ครับโอเคนะฮะเรามาดูถามว่าเชอปรางเนี่ยเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแก้วอายุมากที่สุดคือ22ปีครับ The band has their own theater on the third floor of the mall บางกะปิมีโรงของตัวเองเลยชั้น3ตัวบางกะปิใช่ไม่ใช่
3: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่
3: ชั้น4เหรอ
0: ชั้น4โอ้โหไม่ธรรมดาชั้น4ถูกต้องนะครับและถามว่าณตอนนี้นะครับที่บันทึกเทปรายการเนี่ยฮะช่วงกลางปี2018เนี่ยออกมาแล้ว3เพลงใช่ไม่ใช่
3: ไม่น่าใช่ฮะ
0: 11เพลงเข้าไปแล้วพ่อและถามว่าไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอเนี่ยเป็นเพลงที่2ที่วงปล่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงอะไรฮะ
3: เพลงแรก
0: เพลงแรกไม่ธรรมดานะเราน้องเวน300ต่อ300ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านและน้องๆทั้ง2เรียนเข้าสู่รอบ Sudden Death and for the suddeneath round the question is now in my hand what is the only sport that has been played on the moon นครสวรรค์ตอบแล้ว your answer is
2: golf
4: golf
0: ทำไมถึงมั่นใจ
2: เพราะว่าบนดวงจันทร์หลุมเยอะครับหลุมเยอะ
0: นะครับ your answer golfก็ไปเลยดิ Answer is golf นะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1971 Alan Shepard นะฮะเป็น astronaut astronaut แปลว่านักบินอวกาศสายอเมริกาถ้ามาจากสายรัสเซียสาย USSR สมัยนั้นเราจะเรียกว่า cosmonaut เป็นนักบินอวกาศที่ได้นำลูกกอล์ฟ2ลูกกับไม้กอล์ฟไปตีบนดวงจันทร์ครับจากคำคณาธรอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
2: ก็แพ้ชนะมันไม่สำคัญหรอกฮะขอแค่มีส่วนร่วมก็พอแล้วครับ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนจากคำคณาธรและเซเลบรตครั้งให้กับโรงเรียนนครสวรรค์อย่าลืมนะครับเราจะมาดูครับว่าอีก2โรงเรียนที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้จะเป็นใครเจอกันได้อีกครั้งนะครับใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotics to tackle AMR as well. initially when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the clostridium

ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่

0: ่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, not Tun, not Tun ถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family you have something special
3: Oh, something special?
1: Yeah
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country.
2: Sorry.
1: Oh, sorry.
4: Do you have something special in your country? Okay. They have
5: snow actually there. แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่าThey get confused นั่นเองครับ
6: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is we build it to show respect. Yeah.To pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes. And then he offered them to run away, to run off this.National park and but they don't want it
5: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
6: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and thenThey become a more powerful of national park. Yeah.
7: But he died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dream about.A people who protect us from the bad thing and protect the animal forest or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
1: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
7: Okay.
3: Let's go.
8: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
1: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.พระคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจปุนายะปุนายะตวาเส
9: ตวาเส
1: ยังนะเส
9: ยังนะ

0: this one.
1: Yeah.
0: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you lost back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสีสุกนี่ลาภทุกหางตนกูสนสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
0: Hey, if you want money you can money so.
2: ask for money
3: I think I'm
4: getting money ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
0: Welcome again in the show
5: ทัวร์ไม่กลัวพัง
2: Ladies and gentlemen

0: Now we are at Khao Yai National Park, Thailand.
1: Yeah! And with our friends, the lovely friend and friendly friend. Yes, they are here, international friends.
2: Yeah! And with our special activities, Night Safari!
3: อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทําไม่ต้องรอกันเลยใช่มั้ยเนี่ยต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
4: ก็ถือว่าทําได้ประทับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริงๆ
0: Okay everybody now we are going to Visitor Center
5: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนนี้เหมือนกับเพื่อนชวนเพื่อนไปนะใช่ค่ะไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำเกี่ยวกับที่นี่คือดงยาเย็นค่ะหรือว่าเขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะตามไปฟังไปดูกันค่ะ
6: Okay, go back into 120 years ago
7: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest
5: There is a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area they have to like stay for two nights and there are a lot of people die in this area So King Rama V decided to change the name from Thueakhao Dong Phaya Phai to Dong Phaya Yen.
8: What does it mean?
5: Yeah, the Dong Phaya Phai is the fire, about fire, and the Dong Phaya Yen is about cool.
9: Cool.
5: Yeah, cool.
9: They changed the name because they believe that changing the name will make them luckier, happier, and more living. Living thing.
8: After that, people stop dying here or something?
9: Yes.
10: Okay. About 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl and she dropped her pencil. So then when she come down to get her pencil, this tiger bite her
8: okay.
10: and yeah and then she died because she can't fight with the hurt yeah
8: poor girl
10: and yeah and the nature of tiger when it needs food it will come back to it again
8: yeah
10: yeah
8: this girl
10: no this the tiger
8: okay
10: yeah
11: yes and the police think about that and they came to catch it yeah and I have one police named Mr. Sompong they plan how to catch it yes and is a bad thing bad luck of her of him yes they beat him again
8: oh okay and they did it
11: they beat they bite him they kill him
8: too
10: yeah yes.
8: So two people died.
10: Yeah, and after it 2 days,
11: yeah.
10: they will catch it.
8: Oh, 36 years old. He look old already.
12: Yeah. She's in her late.
8: Hungry old tiger.
5: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place and also some of crossings.
9: Mm-hmm. Oh, the footprint is long about
5: 31
9: centimeters.
7: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about และตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราว

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. This is, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: Yeah.
2: It's still fun. Cool, let's go.
1: Yeah.
2: Let's go. Have you ever gone to Night Safari before?
0: No, never.
1: This is the first time?
0: Of course.
3: ไปในไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีต้องเปรม
4: Elephant
3: This is an elephant
5: This is an elephant
3: ถ้าเจอกวางหมี
0: Bear
1: This is a bear
3: อ๋อได้กวาง
0: Deer
3: เก่ง
0: ฮะ
1: This is a type of deer
0: เขาเร
1: ีย
0: กบาร์ดี้ deer
3: บาร์ดี้ deer ถ้าเจอชะมด
6: ชะมดลูกเวฟของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
3: ชะมดชะมดอธิบายยังไงชะมดอ่ะ
1: โอ้ it is an ant เลย it have a long nose
2: long mouth
1: Yeah.
4: Okay, if you are ready, we have to go now.
0: Yeah.
4: Okay.
0: Yeah. We are going to through the bay, but it's so cool.
7: Oh, okay.
0: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
7: Yeah.
8: And nobody finds him.
0: Yes, but finally they can find.
7: How long after?
4: About per week, one week.
0: 1 week.
9: Was he alive when they found him?
0: Of course.
4: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
0: It's called chamot. That's called chamot.
4: What is
0: chamot?
4: Chamot.
0: No. เรียกว่าอะไรนะคะ What? Evia cat? Huh? Period cat?

0: Wait, camera, what? camera.
1: No, no, no.
2: This is
3: a male deer.
4: A female deer.
3: A female deer.
5: No, it is a female deer.
2: How do you know that's female?
3: Because
6: เขา
7: แม่สับนี้นกแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
3: This is a female deer.
5: Female deer. Why do you know it's a female?
3: Because
5: over there, over there.
8: Don't have a horn.
3: Horn. Yeah.
5: Oh.
3: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย
9: Do you have a tiger here? Yes, it's half but not some, but
5: that you see
8: people.
5: Okay. A tiger afraid of people?
8: Yes, because we have more than them.
5: We have a lot.
9: Do you have a crocodile?
3: No.
7: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆละครับ
3: How is it
10: in time?
3: กวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
5: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
5: Have you heard about it
2: No.
5: It's like five animals in South Africa elephants lions
3: giraffe
5: cheetah yeah giraffe so many different animals zebras and everything
9: yeah

0: But South Africa is famous for like all animals, like wild animals.
1: Yeah. อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to you in your country have a national park like this
3: well as I was saying there are some national park where you can go in into truck to visit like the forest and stuff but not overnight I've never done this never seen this
2: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
3: really
2: yeah to you? Come to nearby you
4: to you and
2: and kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
0: Today we saw deer and deer.
2: Mosquitoes.
5: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
0: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
0: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
0: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
0: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
4: เ
0: ป็นการเจิมหน้าเบา
4: ๆเอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
6: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
4: Lusa
2: so you can actAnd you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
4: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
0: Okay.
4: Are you ready to go to party?
2: Yeah.
4: Having very very fun. Okay.
0: Okay.
4: Let's start the party now.
5: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
6: Okay, who wanna play a game?
7: The game?
6: Can I play a game with you?
7: Maybe.
2: I'm on the kitchen today.
6: I'll be the first cool partner.
8: Okay, let's start. 1, 2, 3.
6: Yeah.
7: Yes.
4: Okay. It jumps.
6: Jumps. Kangaroo.
4: Yes.
6: Wow.
7: What's that?
9: It's running on the night time.
7: On the night time.
9: Oh. Yeah.
7: Oh.
2: Oh.
7: Oh. Oh. Oh.
2: Oh.
4: Oh.
2: Oh.
4: Oh.
2: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.A light. Had light.
3: Tail.
2: The bottle.
3: Tail.
2: No, no. Light. L E.
3: Okay. Okay.
2: On the bottom. What is called?
3: Okay. So describe more.
2: What is?
3: Fire.
2: Yeah. Fire. Fire.
3: The bottom.
2: No. The adverb of.
3: Is it insect? Is it animal?
2: Insect. Insect.
3: What was that? Wait, is there?
2: It's a cleanse
4: ready.
2: It's a...
3: Come on.
2: I guess
3: it's gonna be a fight. Yeah!
10: it's in the water. It's in the water. Yeah. And it has like a.
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
0: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า can I be a couple can I be a couple ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
11: แฟน
0: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะโอ้ถึงว่าสิเทยูทำหน้าเจือนๆนู่นแล้วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองนะคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
9: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
9: history
0: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
9: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
2: it used to have a monk that lost in the forest
0: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
1: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
11: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
12: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กๆต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
13: ถ้าเกิดเก่งมากดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
14: If anything is going to destroy natureIt should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution.Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have advised.Health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mong Muang Hua Meng Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm and for armyworm, which are local major pests of Nakhon Sawan. The research began with studying the problem of the infestation of bees, armyworm, cutworm and for armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our current results show that crude extract from Khosang and Mamung Homengwan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to replace hazardous pesticides. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical structure modification to improve the purified compound bioactivity, will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.

ันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 trees ครับ3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวเขานึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 V นะฮะจะเป็นอย่างนี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่าเอกครับเอกก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกีเอก888ไม่เอกีเอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40แล้วถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะนับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 พอเพิ่มมาเป็น two digits ก็คือ2ตัว1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าแล้วครับ123อย่าลืมนะครับ100ต้องมี and ด้วยนะฮะ123เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12,345 ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก 100,000 นั่นเองครับ 123,000 จบที่ 1,000 ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น 123,000456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123 million ใจหายหายใจนะฮะ456,000 นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ1 billion234,567,890 นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่หนึ่งไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 8.50 ครับชาไทยบอกฝรั่งว่า8
point 50บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณไอ้จุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็จะเป็น8 baht and 50 stang นั่นเองครับ8 baht and 50 stang ถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ8 dollars and 50 cents ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pound นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8 baht 50ก็8 baht 50หรือจะเอาสั้นกว่านี้ไหมฮะ

850ไปเลยครับ850ซึ่งปรากฏว่า850ก็จะสามารถแปลว่า8.50บาทหรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8.50บาทและ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8.50บาทหรือว่า850 บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8.50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราต้องใช้8.50 บาทหรือ8.50 บาทแต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million บาทก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8 ล้านmillion บาทนั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบิน airport เราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3มันเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่ไหมครับ the second floor ก็คือชั้นที่2 the third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ the fifth floor ก็คือชั้น5 sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenthอันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับก็คือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th ใช่ไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ BGLMP นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น BGLMP อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแล้วชั้น G นะครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูกเลดี้ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมาแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้านะครับนี่ไงจะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ BGLMP เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B1 B2 เนี่ยนะฮะ B1 B2 ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยอย่างนี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ mezzanine ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริ

การจะออกเสียงว่า half สระแอร์ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1/3ก็เป็น 1/3 2/3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2/3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1/4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่ไหมฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ 3/4 นะครับ 1/5 ก็คือ 1/5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ 47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด /47/78 แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า 47/78 นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ 1+1=2 นะฮะ2-1=1 ก็คือลบใช่ไหมฮะ2×2=4หรือจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2×2=4และอันที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ1,000/5=200ครับผมเรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่า mate ต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับ taxi meter นั่นเองนะฮะ taxi meter ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่ centimeter หรือ centimeter นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6'2" ก็คือ I am 6'2" ครับผม2ตรงนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger ล่ะครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วก็ต้องเป็น 1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ 12 inches = 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือ kilograms ใช่ไหมครับ kilograms อย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70 kilograms นั่นเองนะครับ70 kilograms ครับเห็นคำว่า grams เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า 2 grams 3 grams นะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า can I have 2 grams of ham คนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น 200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็ kilograms และแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น 1 ton นั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ 1 ton ใช่ครับแต่ 1 ton ก็คือ 1 ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า kilograms หรือว่า 100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่า pounds นั่นเองครับก็คือปอนด์นั่นแหละฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ 1 kilogram = 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิตเตอร์ไม่ได้นะครับลิตเตอร์นะครับหรือว่าลิตเตอร์สระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับนี่ฮะนะฮะเพราะ liter คือ L-I-T-T-E-R liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square
meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่

ินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็เท่ากับ400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับ the temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperatureTemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees Celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees Celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่จริงๆแล้วใน0ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่า nil ครับ NIL nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมครับแล้วก็งงฮะ15กับความรักLove ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: This is the first time that the infrastructure of the information technology in healthcare supply chain of Thailand is studied.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: to your seats ตอนนี
1: ้
0: stand up get back to your seats
2: sit down
3: ค
2: ่
3: ะ
0: ค่ะคุณค่ะมามามามาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้ละโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะค่อยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ
4: ช
0: ั
4: ด
0: นะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้

0: ตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch watch อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมค่ะค่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะค่ะ Have breakfast Get ready แปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ Make dinner Make dinner ทำอาหารอันนี้ Make dinner นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ What the dishได้ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขยับไปนิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถามมาขยับเห็นไหมเอ่ยมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากอ่ะดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี
1: ้ตื่นเช้า
0: get up โอเคอันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
2: ้
0: go to school นะคะอันนี้ take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน have dinner dinner เป็นมื้อไหนคะ
3: ม
0: ื้อค่ำมื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
3: ย
0: ัง รอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
3: ล้างจาน
0: watch แปลว่าล้างจำได้ไหม watch แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้
4: กินสตรอเบอรี
0: ่ตอนเช้า8โมงเช้า have breakfast นะคะbreakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะโอเคอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
5: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dressed แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
3: ้เล
0: ่นเล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friends เดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
1: หน
0: ้
1: า
0: 34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งนึงนะให้เราจับคู่นะคะข้อ1 go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนOkay. ข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
3: กลางว
0: ันกลางวันหรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วมืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะwake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันเหมือนกันได้ได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watch w-a-s-h watch แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงโควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ watch แปลว่าล้างค่ะ number 8 watch tv tv อยู่ไหนแล้ว tv นี่มีไหมมี watch tv ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ number 9 go to bed ใจเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนกลางคืนแล้วก็นอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหน
3: ไปโรงเรียน
0: ใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start schoolstart แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework คือ
3: ทำการบ
0: ้านค่ะนะดู homework ข้อ13 get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวนะข้อสุดท้าย play soccer ก็คือฟุตบอลควันเล่นอะไรคะ play soccer
3: เล่น
0: ฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่า soccer นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะ ช่วยกันทำในกลุ่มได้นะ

0: จับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
1: หลักสูตรการทำแบบนี้ก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะต่อไปแล้วอ่านมาถึงเป็นสติ๊กเกอร์นะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนี้ก็ได้
1: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกับกลุ่มนั้นโอเคไหมคะ
0: ประวัติลูก
1: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
2: ์ science
0: โอเคอันนี้เลข mathematics
1: โอเคกลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้เปล่า
1: อันนู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
1: เลข
0: Mathematics
1: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
2: History
0: English ภาษาก
2: ีฬา
0: สปอร์ต
1: อันนี้นี
2: ่ภาษาไทย
0: ศิลปะ
1: ภาษาอังกฤษ
0: อาร์ต
1: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดนะ
2: นี
0: ่โอ
3: ้กลุ่มนี้ครับ
4: กลุ่มนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
1: ใจกันมากก็คือจะให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
1: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
1: ้ยกมือนะคะ
0: ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อน
5: เอาฟิลิปปินส์นะคะ
0: อันนี้ก็ได้
1: คำน
0: ี้
1: ค่ะ
2: ประวัติศาสตร์
0: His อะไร
1: ใครจะตอบยกมือนะคะ
0: นะตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือก
6: ตอบ
0: เดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ
6: ตอบ
0: เอาไหน
1: อันสีส้มนี
0: ่
1: หรอ
0: โอเค
1: ต่อไป
0: รางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอา อันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได้
1: โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ใช่
1: เฮด
0: ลุ้น
1: อ
0: ยังไม่ใช่ไ
5: อพี
0: ่ยังไม่ใช่
5: กาโบ
0: อี
5: กาโบกาโบปะกิโก
1: อีแล้วก
5: ็กะกิโก
1: ไม่บอกแล้วไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
1: ถ้าใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
1: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก S
1: S
3: C
1: O
0: S
5: E
1: O
5: C
1: A
3: I
0: เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต่ S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู
5: A
0: เดี๋ยวๆๆคนนะ S C I แล้วก็อะไรลูก
3: A
0: A
3: ห
5: น
3: ูค
5: ่
3: ะ
5: คุณ
0: S I A W ยังไม่ใช่
1: E ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่อ
1: O
5: O
1: K
0: Science เดี๋ยว
1: ห
0: ยุดนะคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก
5: เอ๊ะ W
0: ไม่ใช่ W ได้ไหม
5: U
0: โอเค S
5: E
0: S E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไร
5: E
0: อ
5: าจารย์กะคิโก
3: S D I
0: ยังไม่ใช่
1: ป
0: ิ
1: ดปากก็ได้นะ
5: อาจารย์กะคิ
0: โก S C I
5: ไม่ใช่
3: N
5: ม
3: ันดึง S D
5: S
3: S
5: S
1: A ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
3: S D Y
0: คำนี้นะจ๊ะวิชาไม่มีเนาะ
1: ไม่มี
3: ภาษาคณิต
5: เมื่อกี้
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
3: คอมพิวเตอร์
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งท่อง
1: ยกมือค่ะยกม
5: ือ เอ็ม
1: ค่ะ
0: ใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือ
1: สาม
5: ละ
0: ลองดู
3: C-O-M-U
0: ไม่ใช่ C-O-M ได
3: ้ C-O-M-O
0: อย่างคอมพิวเตอร์
3: C-O-M
0: P-U-N-O
1: ยัง
0: สงสัยต้องช่วยเขียนดีกว่า
1: ต้องเขียน
0: ใช่คอมได้แล้วนะ
5: เฮ้ยเจ๊อะไรมึงอ่ะ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลอง
1: ยูเหรอย
5: ูเดี๋ยวย
0: ูคนไหนนี
5: ่ตอบกลับไม่อยากให้ยู
1: ยูอายู
0: ใครตอบอยู่นี
5: ่ตอบอยู่นี่นะวัน
3: ที่
5: อ
3: ี
5: ค
3: อม
0: คนอื่นจะตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
5: ้ที
3: ่
0: คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะค่ะ
1: ไม่
0: เอาสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้นะ
1: อันแ
0: ทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เนาะ
5: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: ลุงเฟิร์สเอาง่ายกว่านี
1: ้เริ่มนะคะ
4: โอ้แมว
5: ต่าง
0: อีกแล้วเหรอ
1: นับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้3รางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
1: 1 2 3คนนั้น M M
0: M M ได้ๆเดี๋ยวช่วยเขียน M M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
4: U
0: U
1: S
4: Y
1: I
5: Y
1: อันนี้
0: C Musicในที่สุดเอาสีไหน
5: สีเขียว
0: เขียว
1: ก็จะได้สีชมพูแล้ว
4: ไอเจ๊
0: โอเค
1: คร
0: ั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายสาวข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
5: อ๋อนี่ละตอบ
0: ง่ายมากเลย
1: เขียว
0: เลือกได้1อัน
1: สองสามคนนั้นค่ะ
0: ตัวเล็ก
1: อี
0: ได้แล้วลูกถูกละอีแล้วก็อะไรลูก
4: เ
0: อ็น
5: เอส
0: จีได้แล้วลูก
4: เอล
0: ไอ
5: วาย
1: เอ็ม
0: S
5: Y
0: แล้วก็อีกตัวนึง
5: ตัวเดียวโอ้ย
1: มาตัวเดียวแล้ว
0: ตัวเดียวแล้วเลยน
5: ี
0: ่อะไรลูก
5: จี
0: ้ยังไม่ใช่
5: ไ
1: อโอหลังจี้หลังจี
0: ้นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียว
4: L
0: Hลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
5: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
5: ไปแล้ว
1: สีฟ้า
0: สีฟ้าโอเค
5: เอาไปแล้ว
0: กลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยละจะปล่อยแล้ว
5: โอ้โหนี่มันตกช้า
0: โอเค
5: มันตกคนช้าเลยพักได้ไปดีๆพอดีวายแล้วดี
0: โอ้ใจเย็นทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
5: เย้ครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. 14:30 น. ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น. ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งสมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมีพระเอกเยอะแยะมาก

0: หน่อยนะครับ
1: รายละเอียดจะอยู่ในหนังสือนี่แหละครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์ครับวันนี้ด้วยสวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name
2: Paper
0: น้อง Paper How old are you อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า9 years old
2: 9 years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้องเปเปอร์หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ทีเจอร์ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่าซูเวเนียร์ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้องเปเปอร์ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: นี่ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับไปทางไหนดีครับโอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ Vocab Journey Kids Story Today I met with the best Thai performance that I have ever known นันใหญ่วัดขนอน What is this ancient history Paper is the one who will lead me to find the answer น้องเปเปอร์พอดีเลยที่ทุกคนรู้สึก amazing รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจลองพูดด้วยครับ amazing
2: Amazing
0: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่ที่ Teacher Greg อ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: เ
0: ก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับ Teacher Greg อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้อง Paper จะพา Teacher Greg ไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ 11:00 น
0: โอ้พอดีก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: Grand
0: Shadow
2: Shadow
0: Play
2: Play
0: Grand Shadow Play
2: Grand Shadow Play
0: นี่พูดได้โอ้ทีเจอร์แกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาลุงพ่อทางนู้นครับพูดสวัสดีครับ
0: นมัสการครับหลวงพ
3: ่อขอเจริญพร
0: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่เจ้าเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
3: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทําตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้น่ะคือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม 4. วาทศิลป์คือคำภาคคำเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่ 5. คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรในของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
0: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีเจอร์ได้เจอหนังใหญ่แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
3: ความเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
0: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cow hide
2: cow hide
0: คำว่า cow นั้นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
3: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3.60 เมตรความกว้างประมาณ2.50 เมตรเอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่

0: งานประชุมเอเปก
1: แล้วที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู
2: ่
1: โอ้มาแล้วรุ่นเล็กนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
2: น้องบูมครับ
1: น้องบูมและ
3: ตึ้นครับ
1: น้องตึ้นวันนี้ทีเจก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเจอร์เชิดแล้วทีเจอร์จะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
3: ดีครับ
1: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิสชาเลนจ์ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
3: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเจอร์ก็ตามถือไม่ยาวรอแล้วรีบไปเลยคร
1: ับ โอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับ
4: ขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆกันไหมคร
0: ับ แล้วไปร่วมฝึกกันได้เลย
1: สวัสดีครับNang Yai is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing, music, orchestra, and literary arts combined to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
0: One, two, three. Yo.สามคุมโยกมือยกปุ๊บ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมทีเจอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเจอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
5: ได้ครับ
1: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
5: ได้ครับ
1: ครูตั้มครับ
5: ครับผม
1: ทีเจอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
5: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
1: ันยากตรงไหน
5: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12 13ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
1: ใช่ครับ
5: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
1: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
5: ่ครับมันใหญ่ครับ
1: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
5: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ำหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวที
1: ได
5: ้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
1: ครับ
5: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
1: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงหรือยังครับ
5: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
1: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
5: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
1: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
5: ครับผม
1: แล้วทีเจอร์ก็อยากฝึกด้วย
5: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
1: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเจอร์ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
1: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
5: ครับผม
1: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบ
5: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
1: ่
5: ตั้งแต่อายุประมาณสัก7ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นน่ะผมอ่ะยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
1: ่ทีเจอร์ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
5: ได้นั้นถ้าเกิดทีเชอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
1: โอเค
5: ครับผม
1: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบุ้งครับ
3: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
1: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
6: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
1: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
7: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
1: อยากเต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้นโอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
8: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับหนูชอบ
1: น้องบูมครับเริ่มยังไงครับ
9: 3ขุมครับ1 2 3
1: โอ้โหน้องบูมและเพื่อนๆทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
10: ไมโครโฟนครับ
1: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
10: wooden frame
1: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
10: ได้คร
11: ับ สะอึกครับ
1: สะอึกอย่างนี้เหรอครับ
11: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
1: อ๋อสองเท้า
11: ก้าว
1: หน้าฮึบยก
11: แล้วก็ซอยเท้าไปครับ
12: แล้วก็ยกอีกครั้งนึงครับ
13: ยก
12: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกอีกครั้งนึงครับแล้วก็โยครับ
13: โอ้เชิดใช่มั้ยครับ
12: ใช
13: ่สอนคําศัพท์นิดนึงนะครับเช่นคําว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
14: manipulate
13: สุดยอดคําว่าเต้นไม่อยากใช้คําว่า dance
14: dance
13: และคําสุดท้ายย่ําจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คําว่าStamp out time.
14: Stamp out time.
13: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึดอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
12: ถูกครับ
13: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
12: คนเชิดคนภาควงดนตรีจอใหญ
13: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
14: puppeteer
13: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
14: ventriloquist
13: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
14: big screen
13: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ band
14: band
13: และเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
14: music
13: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
12: ครับก้าวครับยกซอยเท้าครับยกครับซอยครับ
13: ยก
12: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
13: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
12: ใช
13: ่ท่าที่สองเรียกว่าอะไรฮะ
12: ชะเง้อครับ
13: โอ้รู้จักอย่างดีฮะ
12: ไม่ใช่คร
13: ับ อ้าวเรายังไงครับ
12: 1 2 3
13: โอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
12: ใช่ครับสะอึกครับ
13: เอ๊ะ
12: 9ครับ
13: 9หน้า
12: เอ๊ะก็ยกครับ
13: ยก
12: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
13: โอ้เรายกด้วย
12: ใช่โ
13: อ้เอ้ยไ
12: อ้ลงครับ
13: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3
12: ปึ๊บครับ
13: ท่าที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลอย่างดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
14: balance
13: ท่าที่3เรียกว่าก
12: งสอนครับ
13: steady
12: 2 3
13: ว้าวเดี๋ยวที่เดียวกางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าๆนะบูม
12: สเตดี้ครับก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
13: ยกซ้าย
12: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
13: ขึ้นโอ้โหไปป้าไปแล้วไรเราลง
12: ลงครับ
13: โอ้โหท่าที่3ยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
14: bow and arrow
13: แล้วทีเจอร์เกรกเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
12: สะอึกครับ
13: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
14: hiccup
13: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าทีเจอร์เกรกว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
14: พร้อมแล้วครับ
12: ผมจะพาทีเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
13: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
1: 3 young puppeteers of Wat Kanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้โหการแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเลย

0: เรียนเลยครับ
1: น้องภูมิก็มีความสามารถก็เชิด
0: ใช่
1: พริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
1: ทีเชอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเชอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาหูก็อยากเต้นบ้างผมภูมิใจในตัวเองครับ
1: ทีเชอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
0: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักและก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
1: ยินดีเสมอครับแล้วทีเชอร์แกรกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเชอร์แกรกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก come and see
4: Come and see our show.
1: มีท่าให้ทำด้วย Come and see.
4: Our show.
1: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show.
4: Come and see our show.
1: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับReady? 1, 2, 3. เปลี่ยนท่าครับนี่โอเค
5: Today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nang Yai. Their performance today definitely made me and all of the audience smile. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. Puppeteer B. Big Screen C. Dancer คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
1: ยกซ้าย
0: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับ
1: โอ้ทีเจอร์แกรกก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะครับ

ิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานสาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ามากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อน
5: ก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วย
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้กับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
5: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาโรซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับ Jane is always fighting with her boyfriend ประโยคนี้ก็หมายความว่า Jane มักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ come on you can do itCome on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไป

ส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ don't give up don't give up don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fightingKeep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงและก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนน่ะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้แล้วจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกดึกดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello
1: hello
0: did you have fun at the camp
1: yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย now a big question here when you think of planes what do you think of flying okay fly is a good wordFly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว Fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า Flight ไหม Flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะ

0: เวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
1: F L I G H T
0: okay very easy ดังๆอีกครั้งหนึ่ง F
2: L
0: I G H T okay flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม S O A Rโซเนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่โซแล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอัมซัมครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้ละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้นึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect. ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่ง

ทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว LEY เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเคลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเคลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเคลครับเขาออกเสียง

0: เพิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ She is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น Would you like another helping? Would you like another helping? ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ That's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะ Google หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up!
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: I like to try something new! ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายๆนะคะTry it oh, ครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: โอ้ครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า try it กันค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า try it กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ค่ะ
3: Housekeeping
4: Come in
3: จะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
4: What did you say?
3: Nothing, sir.
4: Do you want me to change hotel?
3: No. เหมือนเขาฝั่งรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค่ะ
4: I want a toilet roll.
3: Toilet roll we don't have. We have jam roll, strawberry roll, green tea roll, and chocolate.
5: เฮ้ยเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
3: Do you mean tissue?
4: No, I have tissue.
3: Yes, we have tissue.
4: I need a toilet roll.
3: Yes, tissue.
5: นี่ทิชชู่มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
3: One moment. Okay, sir, here you are.
4: Thank you.
3: Welcome.
4: I want something else. I would like some toiletries.
3: Huh? Toilet tea. Tea in the toilet?
4: No, toilet trees with an S.
3: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก toilet trees
5: คุณผู้ชมครับ toilet trees เนี่ยนะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้

0: ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ toiletries ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี toothpaste ยาสีฟัน toothbrush แปรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น cotton buds เนี่ยนะครับผมก็คือเจ้า cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู conditioner soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ toiletries นั่นเองครับ
1: โอเค sir toiletries
2: yes thank you you can just put it right thereYeah, right there next to my tissue. Wait. I would also like some water.
1: Oh, ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปมาอยู่ได้เนี่ย
2: Are you tired from going back and forth?
1: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
0: ทำไม
1: เขาจะฟังรู้เรื่องเลย
0: ผมไม่ถามว่าจะเอากี่ขวดน้ำอ่ะ
1: How many bottoms would you like?
2: How many bottoms would I like?
0: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
1: ขวดสิ
0: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
1: how many bottle would you like
2: how many can you carry
0: ฮะเอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
1: ๆ
0: 5 6 4ก็พอแล้วป่ะ
1: โอเค sir anything else
2: no that's fineYeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
1: You want me to be your what?
0: ไม่ใช่ wipe ภรรยา wipe
1: wipe
0: แปลว่าเช็ดกระจก
2: one more thing. can I also get a towel?
1: Towel เป็นอะไรคะ
2: towel.
1: Yes, this towel.It's Bangkok.
2: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
0: รู้จักไหม towel?
1: ฮะ
0: ผ้าเช็ดตัวนี่ ผ้าขนหนูงี
1: ้ towel.
0: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel, แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.
1: Okay, sir. Towel.
2: Thanks.
1: Okay, sir. I'm going now.
2: Not so fast. my floor is filthy.Could you mop it?
1: No, sir. There is no mop today.
0: ไม่ใช่ mop ที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแปลมาดิ
1: Okay, sir. mop. อันนี้แถมเหลือเรียกอีก broom.
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mopก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mop mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
1: พี่คะ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ไปแข่ง rally ค่ะ
0: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
1: ใช
0: ่ผมไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า a demonstration
1: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยค่ะ
0: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อนึกว่าเขามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
3: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อยน้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried.Try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good. You should try it. แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง Try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ ส่วนคำว่า tried เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อยอย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tiredแปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try tried tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: ทุกเซปิโซดนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with butternut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zombie U who will show us how it's made สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: มินกะลาบาม
6: ินกะลาบา
5: โอเค so what are the ingredients in making the butternut การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากครูเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง what do we need
6: just meansTobacco leaves, only leaves.
5: Okay, ก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ And then
6: the beetle.
5: Oh, this beetle. นี่คือตัวหมากนะครับ Okay.
6: And then the tobacco, this 92 mint from India.
5: โอ้ยเป็นใบมิ้นนะครับ So it's dried mint leaves, นะ
6: Yeah.
5: แห้งๆนะใส่ลง Okay.
6: It smells very good.
5: Very good.
6: Yeah.
5: And what's this? What is it?
6: Cement.
5: Cement, oh, spoon. Okay. All right. Can she do me one, please?
6: มาตะคุลาตะยันละลูกพี่บองนะ
7: อ่าพี่ทํามาคุณทําได้ละ
6: 2 3
5: Okay
6: Would you like to try one? It's very good.
5: Okay, I'll long just บ้างนะฮะ What's that? The green stuff there.
6: It's a sweet.
5: Huh?
6: Sweet tobacco.
5: Boy, what did she put in?
6: This one is a root.
5: Oh, root เป็นรากนะฮะเป็นรากของไม้สมุนไพร
6: You can try now.
2: But this one doesn't have tobacco, right?
6: No tobacco.
2: อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่าบรรดาก็จัดไป
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet น้องเห็นคำว่า tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไหมครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Would you like to try one? คุณอยากจะลองไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try ในที่นี้นะคะเป็น verb ช่วงที่1ค่ะแปลว่าลองนั่นเองมาเล่นเกมกันค่ะน้องๆถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะภาษาอังกฤษจะพูดว่า I hard not to laugh ใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะI tried hard not to laugh แปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายามแล้วถ้าครูพี่เด็ดต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last night ฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
8: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
3: ต่อไปพบกับช่วง Better to know
9: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม S เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม S หรือ ES ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่ากลักการเติม S หรือ ES นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม S ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good
4: เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม s เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า

0: ยกตัวอย่างเช่น she is a good friend เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we sell only electrical goods เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้า
1: คำว่า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutes จะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่างเช่น I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่า take the minutes นั่นเองค่ะ
0: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it's bad manners to eat with your mouth open การกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะ
1: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า This shop only sells the expensive ใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goods ที่เติม s ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า goods ที่เติม s นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
0: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรระหว่าง minute กับ minutes ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า She has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ mannersใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ She has the good manners แปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
0: ใครตอบถูกหมด
2: เก่งมากเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูพิเนตกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
0: ค่ะ
3: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
4: วันนี้ครับมาจากชินจูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยอ๋อนี่ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้ด้วยกันดีกว่าไปงั้น
5: สวัสดีค่ะ
4: เอเนจี
3: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
2: ฮะ
4: ผมเฮ้ยผมเฮ้ยผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยได้เหรอครับ
2: พูดไทยได้นิดหน่อย
4: ฮะเคยอยู่ประเทศที่ประเทศไทยหรือไงครับ
2: ไปเรียนที่กรุงเทพคืออยู่ที่กรุงเทพ
4: เหรอ
2: แต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
4: โอ้25ปีก่อน
2: ค่ะ年が変わるけどね
4: โ
2: อ้はいもともとは近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう
4: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
3: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
2: คนบริการใจดีใจนะคนโตยุติธรรม
4: ก็ใจก็เหยียดแก่คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยจะทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
3: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
2: 5人ずつまたチャレンジ申し込みするメッセージ書
4: いてก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้นี้ครับ
3: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนผู้ชายกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
2: ก็สมมติว่าจะดูสระอีมีแต่เนี่ยก็ดิฉันต
4: ัวมีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโสมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันหนึ่งก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะครับที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะฮะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่ครับจะเป็นยังไง
3: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุร

0: ิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
1: ตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเรกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
2: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกันมาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผมคำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
3: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the husbands and wives love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกัน
2: ส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
3: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น he and I are soulmates he is the one who I want to spend the rest of my life with เขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันค่ะเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู่
2: วันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
3: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
2: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
3: goodเป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม goods เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
2: boyfriend girlfriend fan spouseคู่สมรส wife ภรรยา husband สามี partner คู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ soulmate เนื้อคู
3: ่โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า time flies when you are having fun
3: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับ
3: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีน้องแอมค่ะเย่เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะใน Strong Together นะคะวันนี้ก็อยู่กับโยคะเบิร์นนะคะเป็นการนำโยคะมาผสมกับท่าออกกำลังกายทำตามได้ง่ายๆที่บ้านทำได้ทุกคนแน่นอนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอยู่ในโปรแกรมของ Lower Body นะคะหรือว่าช่วงล่างของร่างกายนี่เองนะคะฝึกความแข็งแรงของช่วงขาช่วงสะโพกของเรากันนิดนึงนะคะวันนี้จะมีการเน้นเรื่องของสะโพกนิดนึงนะคะเพราะว่าสะโพกที่แข็งแรงเนี่ยก็เป็นตัวหลักๆเลยนะคะในการที่เราจะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าเวลาที่เราต้องขยับเคลื่อนไหวเวลาเราบิดตัวนะคะเวลาเราก้มหยิบของต่างๆเนี่ยนะคะเราใช้ออกแรงจากสะโพกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเวิร์กเอาท์กล้ามเนื้อสะโพกกันนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพกันก่อนนะคะนั่งสบายๆเลยค่ะนั่งขัดสมาธิค่ะไม่ซ้อนทับกันนะคะยืดสันหลังของเรายาวๆสูงๆไว้ข้อบ่าไหล่ผ่อนคลายมือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะเรามาเริ่มจากการมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองสักครู่นึงนะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองค่ะให้ลมหายใจของเราลึกและยาวเบาสบายหายใจเข้าให้รู้สึกท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกท้องแฟบลงอกยุบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวอยู่กับลมหายใจและร่างกายของตัวเราเองให้เรามีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับทุกท่าที่เราจะฝึกในวันนี้หายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งหายใจออกยาวโอเคค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นได้เรามาวอร์มอัพร่างกายกันสักนิดนึงก่อนนะคะเราจะเริ่มจากหมุนศีรษะไปทางขวาค่ะหมุนกว้างๆสัก3รอบหายใจเข้าหายใจออก2ขออีกรอบเดียวค่ะ3แล้วหมุนกลับด้านอีก3รอบสบายๆผ่อนคลายคอบ่าไหล่23โอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้นะคะเรามาที่ข้อมือของเรากันบ้างนะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้วอร์มอัพข้อมือของเรากันสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เราลองเหยียดแขนทั้งสองข้างมาด้านหน้านะคะและเก็บนิ้วโป้งเข้ามาที่ฝ่ามือแล้วพับทั้ง4นิ้วกลับมาค่ะแล้วหมุนข้อมือค่ะหมุนออกไปด้านนอก2 3 4 5 6 7 89 10แล้วหมุนกลับเข้าด้านในอีก10รอบค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคผ่อนคลายค่ะอ่ะทีนี้ประสานมือไว้ด้านหน้าแล้วพลิกฝ่ามือเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกโหลดฝ่ามือลงประสานมือไว้ด้านหน้าเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเดียวค่ะประสานมือหายใจเข้า

ายใจออกหลังจากนั้นมือขวาจับที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์ปิดตัวค่ะมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราค่อยๆทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางทีนี้มาเป็นที่ข้อสะโพกกันบ้างนะคะชันเข่าทั้งสองข้างของเราขึ้นมานะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกนะมือวางไว้ด้านหลังค่ะให้ปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้านะยืดอกขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกขออีก2รอบเท่านั้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคเอาค่ะกลับมาตรงกลางแล้วไปเจอกันที่ท่า All Four ค่ะ Cat and Cow กันสักนิดนึงค่ะวอร์มแนวกระดูกสันหลังของเราเล็กน้อยนะคะเริ่มจากหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นใช่หายใจออกโกงหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะสูบสะดือเข้าไปสูงๆหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นยืดอกเปิดอกไว้นะคะพยายามให้หัวไหล่อยู่ห่างจากใบหูไว้หายใจออกโกงหลังเก็บก้นสูบสะดือค่ะขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นเปิดอกขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บก้นแล้วสูบสะดือเข้ามาสูงๆโกงหลังเหมือนแมวโกรธเลยค่ะหายใจออกผ่อนคลายต่อไปนะคะทีนี้เราจะเปิดแขนขวาขึ้นหาเพดานเหยียดแขนขึ้นสูงๆเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายหูเกือบแนบแมตเลยดีค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นค่ะหายใจออกสอดแขนไปดีค่ะสะโพกของเราจะอยู่ที่เดิมนะคะขออีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนมาสลับข้างค่ะไปคล้ายกันบ้างค่ะเปิดแขนซ้ายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาหูเกือบวางแนบแมตอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนมาโอเคเรียบร้อยแล้วเอามือวางกลับมาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะมาเวิร์กเอาท์กันที่ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าที่เรายืดข้อพับสะโพกเราเคยทำกันไปแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้แพรจะเพิ่มการเหยียดแขนขึ้นไปด้านบนนะคะหายใจเข้าและหายใจออกเราจะถอยสะโพกมาด้านหลังค่ะเพื่อยืดเหยียดต้นขาด้านหลังของเราพร้อมๆกับกระดกปลายเท้าด้านหน้ามาด้วยแล้วเอามือลงช่วยประคองด้านหน้าแบบนี้นะคะขอข้างละ5ครั้งนะคะปัดเริ่มเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังแล้วสับมือลงวางที่พื้น1หายใจเข้าหายใจออก2ดีค่ะยืดเหยียดหายใจเข้าดีมากค่ะหายใจออกสับแขนลงถอยสะโพกมาด้านหลังแต่เราจะยังไม่นั่งทับส้นเท้าอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าลองดูอย่าให้หัวเข่าล้ำปลายเท้ามากเกินไปหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังดีค่ะยืดหลังตรงไว้สลับข้างแล้วค่ะให้ขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้ากระเถิบเท้าซ้ายไปด้านหน้าให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงนะคะมาหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นค่ะแล้วผลักสะโพกไปด้านหน้านี้ค่ะหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังแล้วสับมือลงวางที่พื้นยืดอกไว้ดีค่ะขออีก4ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังแต่ไม่นั่งทับส้นเท้านะคะยืดต้นขาด้านหลังขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังดีค่ะพยายามยืดอกไว้อีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นอย่าให้เข่าล้ำ

ลายเท้ามากเกินไปหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังโอเคเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ท่าต่อไปนะคะเรียกว่าท่า Fire Hydrant นะคะจะเป็นการฝึกสะโพกด้านข้างของเรานะคะเราจะอยู่ในท่า All Four นะคะแบบนี้นะคะเข่ากว้างประมาณช่วงสะโพกของเรานะคะแล้วเราจะเปิดเข่าออกด้านข้างนะคะโดยที่สะโพกของเรายังคว่ำอยู่ที่เดิมเราจะไม่บิดตัวช่วยนะคะตัวของเรายังคว่ำมาไว้สะโพกยังคว่ำมาไว้เปิดแค่เข่าออกด้านข้างเราจะรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างนะคะไปทีละข้างแบบนี้นะคะขอข้างละ10ครั้งค่ะน้องแอมมาเราเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะเปิดสะโพกด้านข้างออกใช่ค่ะดีค่ะขอ10ที2เดี๋ยวแพรทำด้านข้างนี้ให้ดูด้วย3ดีค่ะแล้วกลับมา4เกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้5 6เกร็งท้องไว้นะคะตัวคว่ำไว้นะ7ตัวไม่เหวี่ยงไปมา8บางคนอาจจะกางได้น้อยไม่เป็นไร9ขออีกครั้งเดียวค่ะ10โอเคแล้วสลับข้างค่ะเรามาดูข้างนี้นะคะของน้องแอมน่าจะเห็นชัดเพิ่มมากขึ้นนะคะมาไปค่ะ1ดีค่ะเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้นะคะ2ถูกต้องดีมากค่ะ3เราจะรู้สึกการทำงานของสะโพกด้านข้างของเรานะคะ4เราจะไม่บิดตัวช่วยนะ5เกรงท้องไว้ค่ะ6บางคนอาจจะกางไม่ได้เยอะอาจจะเป็นที่ความยืดหยุ่นของร่างกายของเราเนี่ยยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรนะคะ8ขออีก2ครั้งค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคค่ะเราไปกันต่อที่ท่าต่อไปนะคะเป็น side lying leg rest ท่านี้สบายได้นอน เราจะนอนเหมือนเรานอนตะแคงข้างเลยนะคะเราจะเริ่มจากเอาท่อนแขนเริ่มจากด้านซ้ายก่อนนะตะแคงด้านซ้ายก่อนนะคะเอาศีรษะเนี่ยหนุนแขนด้านซ้ายของเราเอาไว้เลยค่ะมือของเรานะคะมาวางไว้ด้านหน้าอาจจะทำมือเป็นรูปถ้วยก็ได้นะคะเพื่อช่วยทรงตัวไว้นะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะ flex ปลายเท้านะคะหรือกระดกปลายเท้าด้านขวาของเรานะคะเข้ามาหาลำตัวของเรานะคะแล้วค่อยๆยกขาของเรากางขึ้นแล้วค่อยๆลงมาค่ะขอ10ทีค่ะ2เกรงท้องไว้นะคะ3พยายามอย่าให้ตัวของเราคว่ำมาด้านหน้ามากเกินไปนะคะพยายามเกรงท้องด้านข้างไว้เหมือนเวลาที่เราทำ side plank เลย4 5 6เหมือนเป็นท่าสบายสบายแต่ก็ไม่สบายนะ7อีก3ทีค่ะ8 9อีกครั้งเดียว10โอเคสลับข้างค่ะคราวนี้แพทย์จะไปช่วยดูน้องแอมนะคะเอาละนอนศีรษะวางไว้บนท่อนแขนได้เลยมือประคองช่วยไว้ด้านหน้านะคะลำตัวนะคะตั้งอยู่นะเป็นเส้นตรงนะไม่ทิ่มตัวไปด้านหน้าหรือคว่ำตัวไปด้านหลังเยอะเกินไปกระดกปลายเท้าฝั่งซ้ายขึ้นแล้วยกขาขึ้นค่ะดีค่ะ1ตัวนิ่งๆไว้2ดีมากค่ะ3เหยียดขาของเราตรงนะคะไม่ผ่อนเข่านะ4เกร็งท้องไว้ด้วยนะคะ5ใครดูอยู่หน้าทีวีทำตามนะ6 7 8ขออีกแค่2ทีค่ะเกร็งท้องไว้9 10เยี่ยมมากค่ะนอนหงายนะคะแล้วเราชันเข่าไว้นะคะให้ส้นเท้าของเราเนี่ยเข้ามาใกล้ปลายนิ้วมือของเรานิดหนึ่งนะคะมือวางไว้ข้างลำตัวหายใจเข้าหายใจออกเราจะค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นค่ะเกรงก้นเอาไว้นะคะออกแรงถีบที่ส้นเท้าของเราแล้วค้างอยู่ในท่านี้นะคะแพรขอแค่30วินาทีเท่านั้นค่ะท่านี้นะคะเป็นท่าGood Bridge นะคะเป็นการสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวด้วยแล้วก็เป็นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกของเรากล้ามเนื้อก้นของเราด้วยนะคะท่านี้นะคะเราจะเกร็งทั้งท้อง

0: เกร็งทั้งหน้าขาออกแรงถีบจากส้นเท้าแล้วเกร็งก้นของเราเอาไว้ค่ะขออีกแค่10วินาทีค่ะค้างไว้นะคะหายใจไว้ค่ะอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆวางสะโพกลงหายใจออกแล้วพักสักครู่หนึ่งนะคะรอบที่1ผ่านไปวันนี้เมื่อยช่วงไหนบ้างคะเมื่อยกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้าง
1: ช่วงล่างเลยค่ะ
0: ช่วงล่างสะโพกเลยใช่ไหมคะวันนี้นะวันนี้ได้ใช้งานสะโพกเลยนะคะเราจะได้มีสะโพกสวยๆนะคะ
1: อันนี้ช่วยแก้พวกเรื่องนั่งนานๆแบบปวดก้นอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
0: ได้ท่าแรกส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่เวลาเรานั่งนานๆเนี่ยข้อพับสะโพกเราจะตึงต้นขาด้านหลังเราก็จะตึงท่าแรกเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยนะคะก็สามารถเอาไปใช้ทำได้บ่อยๆแต่หลายๆคนจะชอบบอกว่าอุ๊ยวางเข่าแล้วมันปวดเจ็บเข่าจังเลยวางที่พื้นสามารถหาผ้าขนหนูหรือไม่ก็เอาหมอนอันเล็กๆค่ะมารองเข่าของเราเอาไว้ได้นะคะเวลาทำท่านี้เนาะเราจะได้ไม่เจ็บเข่านะคะเอาละค่ะมาเตรียมตัวเซตที่2กันนะคะเริ่มที่ท่าแรกนะคะปะโลลันช์ค่ะแล้วก็แฮมสตริงสเตรชกันเริ่มจากขาขวามาด้านหน้าก่อนนะคะหายใจเข้าเหยียดแขนขึ้นผักสะโพกไปด้านหน้าหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังค่ะปัดหายใจเข้ายืดหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลัง2ขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกขออีก2ครั้งค่ะยืดอกไว้นะคะหลังเราจะไม่ค่อมนะอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกอ่ะสลับข้างค่ะกระเทิบเท้ามาด้านหน้านิดนึงนะคะเข่าของเราจะได้ไม่ล้ำปลายเท้ามากจนเกินไปนะคะหายใจเข้าผักสะโพกไปด้านหน้าหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังเหยียดขาแล้วเฟล็กซ์ปลายเท้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออก2ขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออก3ขออีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียวค่ะ5โอเคไปกันต่อที่ Fire Hydrant นะคะเอามือวางที่พื้นไว้ค่ะข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าใต้ข้อสะโพกแล้วกางขาออกค่ะมา1ขอ10ทีมาให้เร็วขึ้น2 3เกรงท้องตัวนิ่งๆไว้คอนโทรลไว้ค่ะ4 5 67 8หายใจไว้นะ9 10สลับข้างค่ะป่ะ1เกร็งท้องไว้2 3อย่าลืมหลังไม่แอ่นนะคะเก็บก้นเข้ามานิดนึง4 5 6 7 8 9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคไปกันต่อค่ะที่ side lying leg rest นะคะเหยียดแขนนะคะแล้วนอนทับบนแขนของเราสบายๆมือวางไว้ด้านหน้าช่วยทรงตัวไว้นะคะกระดกปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยค่ะแล้วยกขาขึ้นค่ะ1ค่อยๆลง2 3พยายามต้านแรงไว้นะคะ4 5เกรงท้องไว้ด้วย6 7 8 9อีกครั้งเดียวค่ะ10โอเคสลับข้างโอ้เริ่มรู้สึกเมื่อยนะเบิร์นนะเบิร์นมากเลยนะคะตอนนี้สะโพกด้านข้างของเราอ่ะโอเคค่ะเกรงท้องไว้มือช่วยประคองไว้ด้านหน้านะคะกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเล็กน้อยค่ะแล้วยกขาขึ้นค่ะ1ค่อยๆลงช้าๆนะ2 3เกรงท้องไว้4 5 6อีกนิดเดียวค่ะ7 8 9 10โอเคไปท่าสุดท้ายกรูดบิดค่ะเอาละนอนหงายนะคะแล้วชันเข่าขึ้นเดี๋ยวท่านี้แพรจะช่วยจับเวลานะคะมือวางข้างลำตัวไว้นะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ออกแรงพุชจากส้นเท้ายกสะโพกขึ้นเกรงท้องเอาไว้ค้างไว้อยู่ในท่านี้นะคะ ออกแรงจากหน้าขาเกรงหน้าขาไว้ค่ะเกรงก้นของเราเอาไว้นะคะและเกรงท้องของเราเอาไว้นี่ค่ะพยายามกดฝ่ามือลงที่พื้นหายใจไว้ค่ะอีกนิดเดียวขออีกแค่10วินาทีเท่านั้น5 4 3 2 1ค่อยๆวางสะโพกลงค่ะเสร็จแล้วเซตที่2พักกันสักครู่นึงเซตที่2เริ่มรู้สึกแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เซตที่2เริ่มจะแบบว่าโอ้โหเริ่มเบิร์นแล้ว
1: ทุกท่านนี่ต้องมีสมาธินะคะเพราะไม่งั้นล้มได้เลย
0: ใช่โดยเฉพาะท่าที่นอนด้านข้างเหมือนจะง่ายแต่ต้องเกร็งท้องเอาไว้ด้วย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ขนาดตอนเอาลงก็ยังต้องเกร็ง
0: ใช่ค่ะถูกต้องบางคนแบบตอนลงแล้วโอ้โหปล่อยลงเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องค่อยๆลงมันจะรู้สึกถึงแรงต้านที่ขานะคะโอ้พักหายใจกันแป๊บนึงเหมือนไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยเนาะ
1: เหนื่อย
0: เออ
1: ผู้แพ้เหนื่อยไหมคะทั้ง
0: พูดด้วยทำด้วยใช่ไหมคะมีการแบบว่าได้ใช้ร่างกายทุกส่วนนะคะตั้งแต่เส้นเสียงยันกล้ามเนื้อโอเคมาเดี๋ยวเราเซตสุดท้ายกันนะคะเอาล่ะคนทั้งบ้านทำตามไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันเนาะอ่ะมาเริ่มจากลังช์แล้วก็ยืดแฮมสตริงสเตรชกันนะคะเอาล่ะตั้งเข่าขวาขึ้นมาก่อนนะคะหายใจเข้าผลักสะโพกไปด้านหน้าหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลังหนึ่งดีค่ะเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้าลึกๆถอยสะโพกไปค่ะ2หายใจเข้าหายใจออก3ถอยอีก2ครั้งเท่านั้น4อีกทีเดียวค่ะ5โอเคสลับข้างกันค่ะเอาล่ะเก็บก้นของเรานิดนึงนะก้นเราจะไม่แอ่นนะคะมาหายใจเข้าผลักสะโพกไปด้านหน้าหายใจออกถอยสะโพกมาด้านหลัง1หายใจเข้าหายใจออก2อีกนิดเดียวค่ะ3อีก2ครั้ง4อีกครั้งเดียว5โอเคไปกันต่อนะคะที่ Fire Hydrant วางมือลงที่พื้นข้อมือใต้หัวไหล่หัวเข่าใต้ข้อสะโพกแล้วกางขาออกด้านข้างค่ะ1 2เกรงท้องไว้3ตัวไม่บิดไปมา4 5โฟกัสที่สะโพกด้านข้าง6 7 8 9 10สลับข้างค่ะปะเริ่ม1 2สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ โอเค มาต่อไป Sideline Leg Raise ค่ะ อ่ะ ได้นอนแล้ว โอเคเหยียดแขนออกไปเลยค่ะ แล้วนอนตะแคงด้านข้างนะคะ กระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัวเล็กน้อยแล้วยกขาขึ้นทันหนึ่งสองสามเกร็งท้องไว้นะสี่ห้าหกเจ็ดโฟกัสที่สะโพกด้านข้างค่ะแปดอีกนิดเดียวเก้าอีกทีเดียวสิบโอเคสลับข้างและแพร่ทำไปด้วยนะคะจะได้เท่าๆกันทั้งสองข้างเดี๋ยวออกกำลังกายข้างเดียวไม่เท่ากันอ่ะเตรียมตัวไปค่ะ1 2ใครดูอยู่หน้าทีวีทำตามด้วย3 4 5 6มาค่ะ7อีกนิดเดียว8 9 10โอเคท่าสุดท้ายแล้วกู๊ดบิชค้างไว้30วินาทีค่ะอ่ะมาใครนอนดูอยู่หน้าทีวีทำไปพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะกระเถิบส้นเท้าให้เข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะมือวางที่พื้นไว้กดฝ่ามือที่พื้นให้แน่นๆ3 2 1ออกแรงพุชดันจากฝ่าเท้าของเราขึ้นมาค่ะแล้วเกรงท้องไว้ค่ะเกรงหน้าขาพร้อมๆกับการเกรงก้นด้วยแล้วค้างไว้นะคะ30วินาที เราจะใช้การเกรงท้องนะคะ

ร็งหน้าขาเกร็งก้นของเรานะคะฝึกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงคอยแค่5วินาทีค่ะ5 4 3 2 1โอเคค่ะ

มาเรามาเริ่มจากท่ายืดนะคะเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้ากระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเราเล็กน้อยหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกพับลำตัวมาด้านหน้าจับปลายเท้าไว้ค้างไว้ค่ะถ้าใครจับปลายเท้าไม่ถึงนะจับหน้าแข้งได้นะคะพยายามยืดเหยียดตัวยาวๆไว้แต่ถ้าใครรู้สึกขาตึงมากจริงๆให้งอเข่าขึ้นมานิดนึงนะคะงอเข่าช่วยแล้วค่อยพับลำตัวไปด้านหน้าให้ไกลขึ้นกว่าเดิมค่ะก้มศีรษะลงอีก2 1หายใจออกผ่อนคลายค่อยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ขาขวาค่ะข้ามขาซ้ายมาเลยวางฝ่าเท้าให้เต็มๆพื้นนะคะแล้วใช้มือซ้ายเนี่ยกอดเข่าขวาไว้ค่ะมือขวาวางไว้ด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังในขณะเดียวกันเอามือซ้ายเนี่ยนะคะกอดเข่าขวาไว้แน่นๆ นะเพื่อที่จะยืดเหยียดสะโพกด้านข้างของเราเมื่อกี้เราใช้งานกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างเยอะนิดนึงผ่อนคลาย2 1หายใจออกผ่อนคลายสลับข้างค่ะข้ามขาซ้ายอธิขาขวาแล้วเอามือขวากอดเข่าซ้ายไว้ค่ะมือซ้ายวางไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังกอดเข่าขวาไว้แน่นๆนะคะรู้สึกถึงการยืดเหยียดสะโพกด้านข้างของฝั่งซ้ายของเราค้างไว้ค่ะ3 2หนึ่งหายใจออกผ่อนคลายทีนี้มาเจอกันที่ท่าบัตเตอร์ฟลายโพสนิดหนึ่งนะคะเอาฝ่าเท้าของเราประกบกันเอาไว้นะคะแล้วยืดเหยียดสันหลังของเรายาวๆหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี

หว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวรโอกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 18:46 วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉดที่1จิตตสังคหวิภาคปริเฉดที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะ

บทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครรุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 นาทีประธานพระบรมโอกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นพระบรมโอกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลในการนี้ประทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนเซรินทร

จังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปต์ภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหา

อาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมะราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์อำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือสีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด

0: ต่อ24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในฤกษ์ดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำฤกษ์ดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าลำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิว่า
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ่
4: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วยอ่ะ
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมามากินเลยมาม
5: ากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
0: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่ อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in America I graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies I have been in Thailand for about 4 months now and I'm very excited to be here
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงิน

0: างวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
1: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
2: Spelling Audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is journey.
3: G-E-R-N-Y, journey.
2: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
0: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะฉันน้องแค่รอกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
2: Your word is uniform
3: UNIFORM
2: Congratulations, that is correct.
0: Yeah. ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
2: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยใครน้องใครน้องหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
0: น้องเวนอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
2: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
6: เจสค่ะ
0: น้องเจสเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหมได
2: ้ Are you ready?
6: Yes.
2: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is express.
5: E-S-P-R-E-S-S.

0: Congratulations, that is correct.
1: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเล็กพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพริกพริกอายุกี่ขวบแล้ว
2: 8ขวบครับ
1: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
2: พร้อมมากครับ
1: พร้อมมาก Let's play spelling
0: Your word is beautiful
2: B E T I F U L
0: I am sorry that is incorrect
1: โอ้แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
0: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L
1: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรหมายเลข15ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเนียครับ
1: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี้
3: ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
1: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
0: Your word is writing
3: W R I T I N G
0: Congratulations that is correct
1: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลข1ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อแพรค่ะ
1: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
4: 8ขวบค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
4: ก็พอประมาณค่ะ
1: ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: Your word is bamboo
4: B A M B L U E
0: I am sorry that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B A M B O O.
1: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่
5: ชื่อวาวค่ะ
1: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
5: ายุ9ขวบค่ะ
1: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
5: 50 50ค่ะ
1: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
0: You only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is bowling
4: B O W L I N G
0: Congratulations, that is correct!
1: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
6: ครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
7: เชลิฟเฮ้ยคอปคอป COP คอป
6: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
4: SY
1: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คําต้องสะกดคํานั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคําว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคํานั้นไปนะคะแต่ละคํานะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คําก็จะได้ไปเลย25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
8: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
1: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
8: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
8: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
1: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
1: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
9: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี
9: ้ก็มั่นใจมาก
1: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
9: Street
1: พร้อมนะคะ
9: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Bus
9: B-U-S Bus
0: Van
9: V-A-N Van
0: Taxi
9: T-A-X-I Taxi
0: Truck
9: T-R-U-C-K Truck
0: Motorcycle
9: MOTORCYCLE motorcycle
0: crosswalk
9: CROSSWALK crosswalk
0: bicycle
9: BYCLE BY pass
0: lamp post
9: LAMPPOST lamp post
0: sidewalk
9: SIDEWALK sidewalk
0: Traffic lights.
1: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากมากเลยเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
9: traffic lights
1: traffic lights
0: traffic lights and bicycle
1: and bicycle
0: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic lightTRAFFICLIGHTS
1: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
10: หมายเลข3 3
1: 3ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ
10: ง
1: ่ายยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Orange
10: O-R-A-N-G-E Orange
0: Banana
10: B-A-N-A-N-A
0: Grape
10: G-R-A-P-E
0: Guava
10: G-U-A-V-A
0: Coconut
10: C-O-C-O-N-U-T
0: Peach
10: P-E-A-C-H
0: Mango
10: M-A-N-G-O Mango
0: Watermelon
10: W-A-T-E-R M-E-L-O-N
0: Pineapple
10: P-I-N-E-A-P-P-L-E
0: Blueberry
10: B-L-U-E-B-E-R-R-Y
0: That is all 10
1: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไว้แล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเ เชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไง

0: start now. Golf.
1: G-O-L-F.
0: Tennis.
1: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
0: Handball.
1: H-A-N-D-B-A-L-L.
0: Car racing.
1: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
0: Basketball.
1: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
0: Swimming.
1: S-W-I-M-M-I-N-G.
0: Rugby.
1: R-U-G-B-Y.
0: Baseball.
1: B-A-S-E-B-A-L-L.
0: Football.
1: F-O-O-T-B-A-L-L.
0: Volleyball.
1: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L.
2: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องแจ๊สเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
3: 8ครับ8ครับ
2: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Teachers
4: T-E-A-C-H-E-R
0: Teachers
4: T-shirt T-E-A-C-H-E-R
0: S. Students.
4: S-T-U-D-E-N-T-S.
0: Desk.
4: D-E-S-K.
0: Chalk.
4: S-H-O-C-K.
0: No.
4: Pass.
0: School bag.
4: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
0: Gym.
4: G-Y-M.
0: Chair.
4: C-H-A-I-R.
0: Playground.
4: P-L-A.
2: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
4: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D.
2: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
4: S-H-O-C-K.
2: ที่แปลว่าตกใจ
4: ครับ
2: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor.Could you tell us the difference between shock and shock?
0: So the word you spelled, shock, is pronounced very similar to the word chalk. It's important to listen between ch and sh.
2: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
5: 5
2: น้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: We will start now Spoon
5: S-P-O-O-N
0: Kettle
5: C-A-N-D-L-E
0: No. Sorry, that's incorrect.
5: Pass.
0: Pot
5: P-O-T
0: Plate
5: P-L-A-T-E
0: Knife
5: K-N-I-F-E
0: Fork
5: F-O-R-K
0: Oven.
5: O-V-E-N.
0: Bowl.
5: B-O-W-L.
0: Frying pan.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
0: The correct way to spell kettle is K-E-T-T-L-E.
2: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆ นขึ้นมาข้างหน้า

0: พร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
1: You'll be happy when you share happiness to others
0: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภทฟาร์มทูเทเบิลนั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมาก

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

วนที่ทำอยู่เป็นสวนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกรานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บหนึ่งให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

0: แล้วก็หลังนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติ hey. รสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบโป่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูนึงที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อย ค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโป่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและ

0: แม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
2: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
3: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่คนตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
4: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่1 นะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่2ก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
3: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่

0: มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
1: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองลมดูค่ะ
2: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
3: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่ถือว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสแมรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอรี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของฟาร์มทูเทเบิลกลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับผักหวานนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะนะคะเราได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเต้นแล้วก็ทำงานตลอดเวลาตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วก็รู้กันแล้วว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสาเหตุของการเกิดโรคหรือว่าการแสดงออกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆอย่างไรบ้างในครั้งนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคทางหัวใจกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสาเหตุการรักษาและก็รวมถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจได้และเรายังคงอยู่กับวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงระบบการทำงานของหัวใจผักหวานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคต่างๆโรคทางหัวใจที่คุณหมอได้บอกว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายยิบย่อยมากเลยสามารถที่จะแตกไปหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงระบบการรักษาการตรวจวินิจฉัยก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้โรคทางหัวใจมีโรคอะไรบ้างคะตั้งแต่เล็กจนโตเลย
1: ครับก็แต่ที่นักกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ไหนกำเนิดจนถึงตอนเราแก่
0: จนถึงวัยชรา
1: แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มาถึงโรคหัวใจที่ผิดปกติแต่กำเนิดนะครับก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆมีอยู่2โรคไอ้2ชนิดนะคือแบบที่เรียกว่าออกตัวเขียว
0: นะครับเกิดมาตัวเขียวเลย
1: เกิดมาตัวเขียวนะครับหรือเขาเรียกว่าไซยาโนติกฮาร์ดดิซีสนะครับหรือแล้วอีกอย่างนึงก็คือนอนไซยาโนติกนะครับพวกนี้มักส่วนนอนไซยาโนติกหรือไม่เขียวนี่ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือเป็นโรคผนังหัวใจรั่วนะครับหรือเส้นเลือดของหัวใจที่มันต่อกันผิดปกตินะครับที่นี่การแก้ไขก็ส่วนใหญ่ก็ทำการปิดนะครับทำปิดอาจจะเป็นผ่าตัดนะครับปิดตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนโรคพิการที่ตัวเด็กเขียวนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้จนถึงโตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความผิดปกติแบบคอมที่เป็นแบบห้องหัวใจผิดปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับหมอผ่าตัดทางโรคหัวใจเด็กเราเก่งก็สามารถที่จะแก้ไขภาวะผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือโรคลิ้นหัวใจนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ารูมาติกนะครับโรคไข้รูมาติกก็มักจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เรา

0: เป็นไข้หวัดนี่แหละครับนะครับเป็นไข้หวัดนี่แหละเชื้อแบคทีเรียนี่นะครับนะครับที่เด็กเกิดจะเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไม่ได้รักษามันก็จะมีผลกระทบไปทำให้หัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจนี่ผิดปกติได้นะครับน
1: ะ
0: จะทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วได้นะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของเหนื่อยเหนื่อยหอบนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
0: โตขึ้นมาหน่อยในวัย
1: แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะคือเกิดมาปุ๊บ ก็เป็นเลยสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นนี่คือ
0: ส่วนใหญ่ก็
1: มาจากคุณแม่หรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วย
1: แล้วถ้ามาจากคุณแม่นี้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
0: นะส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฝากครรภ์นะครับเพราะฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยเฉพาะวัคซีนโดยเฉพาะคัดเยอรมันซึ่งคัดเยอรมันที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยมีแค่ตัวร้อนมีผื่นเล็กๆไม่ได้สังเกตแต่มีผลถึงลูกนะครับนะฮะก็จะก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์เพราะฝากครรภ์นี่ก็จะแพทย์สูตินารีแพทย์ก็จะแนะนำ
1: ตรวจเช็คเป็นระยะ
0: ตรวจเช็คป้องกันโดยแล้วก็อีกอันนึงก็เกิดจากการคุณแม่กินอาจจะเป็นกินยาผิดปกติผิดไปทำให้มีผลกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นกรรมพันธุ
1: ์
0: ซึ่งกรรมพันธุ์นั้นอาจจะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือคุณแม่อายุมากหรือว่าคุณแม่อายุมากเนี่ยนะครับก็ต้องไปการไปตรวจวินิจฉัยแต่ว่าสามารถท้องได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานกันช้าใช่ไหมฮะนะแต่งงานช้าคุณแม่ก็จะมีอายุมากขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์
1: ค่ะอย่างนี้การตรวจว่าทารกเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไหมนี่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือว่าต้องรอคลอดออกมาก่อน
0: ตรวจได้เลยตั้งแต่ในครรภ์ครับ
1: แล้วถ้าพบอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีวิธีการป้องกันหรือรักษา
0: ก็คงต้องคุณแม่กับคุณหมอคงต้องคุยกันนะครับนะคุยกันว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับเป็นรุนแรงแค่ไหนตั้งแต่7วันเลยหรือ1ปีหรือรอโตหน่อยอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแก้ไข
1: หมอเด็กๆเก่งเยอะขึ้น
0: ครับอยู่นี้เราได้มีความชำนาญมากขึ้นครับเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยกันต่อค่ะคุณหมอที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเกริ่นไปแล้วล่ะว่าเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ
0: ที่สำคัญในปัจจุบันก็ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับนะลิ้นหัวใจที่มันรั่วหรือตีบนะครับนะพวกนี้ก็ได้หรือว่าโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นผนังหัวใจรั่วเนี่ยนะครับรอดเล็ดรอดออกมาได้นะจนมาโตแล้วมาตรวจเจอพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับนะและอีกโรคหนึ่งก็โรคเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปอะไรเงี้ยนะครับพวกนี
1: ้แล้วอย่างโรคหวัดนะคะที่คุณหมอบอกไปว่าอาจจะเป็นตอนเด็กๆแล้วมันส่งผลทำไมมันถึงส่งผลให้มาสู่โรคหัวใจได้
0: เขาเรียกว่าไข้รูมาติด
1: นะ
0: เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเผอิญผนังของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมาไอตัวผนังเยื่อบุของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันมาตรงกับคือลักษณะคล้ายกับเยื่อบุหัวใจของเราเยื่อบุลิ้นเวลาพอเชื้อแบคทีเรียนี่เข้าไปร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียนั้นเมื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียเผอิญมันความภูมิของเราเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าผนังเยื่อบุของหัวใจเนี่ยเป็นแบคทีเรียมันก็เข้าไปทำลายด้วยนะครับก็เรียกว่าไข้รูมาติก
1: แล้วอย่างผนังหัวใจรั่วนี่มันจะมีอาการ
0: ก็จะมา
1: แสดงออกยังไงคะ
0: อาการเหนื่อยง่ายบวมทำอะไรก็เหนื่อยนะครับนะอันนี้
1: นี่คือเด็กโตขึ้นมาหน่อย
0: ก็คือในวัยจะเนี่ยจะ
1: วัยรุ่น
0: ต่ำกว่า40มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าความรุนแรงถ้าเป็นรุนแรงน้อยหน่อยมันก็จะมาโตมาแสดงอาการ30บ้างหรือมาช่วงที่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาการนะครับพวกนี้ก็การแก้ไขก็
1: ค
0: ือการถ้าเป็นลูกลิ้นหัวใจก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นนะฮะถ้าเยอะๆนะครับถ้าไม่เยอะก็สามารถที่จะขยายด้วยบอลลูนเช่นลิ้นหัวใจตีบก็ขยายด้วยบอลลูนได
1: ้
0: นะครับส่วนผนังหัวใจรั่วถ้าเล็ดรอดมาถึงโตเราก็สามารถมีปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปิดละเราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปปิดโดยใช้ผ่านทางขาหนีบบริเวณตรงขาหนีบแล้วใส่เครื่องมือเข้าไปปิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
1: แล้วนี้พออายุเพิ่มมากขึ้นละคะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจตัวไหนอีกบ้างไหมคะ
0: รู้ถ้าอย่างที่ผมบอกนะพอมาเข้าสู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เจอภาวะสิ่งแวดล้อมที่

0: ในปัจจุบันนะครับนะก็จะมาด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจะหัวใจตีบเนี่ยแหละก็จะนำมันไปอุดในหลอดเลือดตันมันเป็นอุดตันเฉียบพลันกล้ามเนื้อส่วนปลายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดขึ้น
1: แล้วงี้รักษาได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็ถ้ามาโรงพยาบาลทันเนี่ยก็รักษาได้ครับ
1: เราจะรักษาด้วยวิธีไหนคะสำหรับอาการ
0: ส่วนใหญ่การรักษาเอาเป็นกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันวายคือหัวใจหยุดเต้นจะหยุดเต้นกันลองไป
1: ค่ะแล้วอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยสาเหตุการเกิดของเขามาจากอะไรคะ
0: หัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกฮะมาเกิดจากการอุดตันจาก
1: ไ
0: ขมันที่มาสะสมอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดนะครับ
1: ค่ะมันเป็นความผลต่อเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าคะ
0: หลอดเลือดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปกตินะครับแต่ว่าเกิดจากก้อนไขมันเนี่ยมาอุดตันก็ค่อยสะสมไขมันเนี่ยนะครับจะเริ่มสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับนะตั้งแต่อายุขนาดนี้ก็มีแล้วครับขนาดน้องนี่ก็เริ่มมีแล้
1: ว
0: เริ่มตั้งแต่อายุ16ปีประมาณวัยรุ่น
1: เ
0: นี่ยม
1: ันก็จะเริ่มสะสมอาหารที่เราทานเข้าไปด้วย
0: เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับร่างกายก็จะสะสมถ้ามีพลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินมันก็จะสะสมเป็นไขมันไขมันนี่ก็จะอยู่ตามเซลล์ไขมันบ้างตามผนังหลอดเลือดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายจะมีการเคลียร์ออกงั้นการรักษาให้บาลานซ์การใช้ไขมันให้บาลานซ์ไม่มีการใช้เกินเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สะสมคือสะสมเสร็จร่างกายก็จะเคลียร์ออกเคลียร์ออกก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อพออายุมากการสะสมจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานน้อยลงนะครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะฮะจ
1: ุดหนึ่งแล้วอย่างอาการที่แสดงออกมาของโรคหัวใจ
0: ได้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกอาการใจสั่นใจเต้นแรงแบบนี้ค่ะคุณหมอคะหรือว่าหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: ก็จะมีอันที่หนึ่งก็เกิดจากโรคนี้ด้วยคือหัวใจขาดเลือดนะครับอันที่สองก็เกิดจากการลัดวงจรของหัวใจเอง
1: มันลัดวงจรยังไงคะ
0: ก็จะมีในวงจรของเราแต่ที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วคือตั้งแต่ตรงจุดคุมหัวใจนะครับคือ SA node เนี่ยนะมันจะส่งกระแสลงมาการส่งกระแสก็จะส่งตามเหมือนกับสายไฟอ่ะเหมือนกับสายไฟที่เราส่งตามบ้านเนี่ยก็จะส่งตามสายไฟไปสิ้นสุดอยู่ที่ผนังหัวใจด้านล่างมันก็จะบีบตัวแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีการลัดขึ้นมานะครับการลัดขึ้นมามันก็จะลัดอยู่ตรงจุดตรงไหนก็ได้ของหัวใจนะครับพอลัดปั๊บหัวใจมันก็จะทำงานผิดปกติไป
1: ค่ะแล้วอย่างความผิดปกติที่เกิดจากองค์ประกอบของหัวใจคะคุณหมอมีอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าความผิดปกติขององค์ประกอบของหัวใจก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือลิ้นหัวใจผนังหัวใจแล้วก็การนำหัวใจอันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นหนาตัวผิดปกตินะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วการที่เราจะตรวจพบเหล่านั้นได้นี่คือจะต้องเช็คโดยละเอียดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เราก็จะตรวจความผิดปกติตามอาการอย่างเช่นถ้ามาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็คือกล้ามหัวใจนะครับถ้ายังไม่เจอก็วิเคราะห์ต่อด้วยการวิ่งสายพานการวิเตอร์การเต้นของหัวใจ24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เจอก็อาจจะต้องวิเคราะห์โดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับตอนนี้ยังมีเครื่องใส่สายเข้าไปในหัวใจแล้ววิเคราะห์วิเคราะห์การนำไฟฟ้าของหัวใจตั้งแต่จุดบนจุดล่างพวกนี้จะใช้เวลาเยอะเราจะทำลักษณะเดียวกันกับการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับความดันคนที่เข้าใจผิดได้ทำไมผอมทำไมจะมีไขมันสูงมีความดันสูงนะครับไม่ใช่นะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเป็นหลายแฟกเตอร์เป็นโรคอันหนึ่งที่มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับนะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรือตั้งแต่การมาพันตัวนี้จะเป็นได้หมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ออกกำลังกายนะความอ้วนหรือการบริโภคอาหารเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นต้นที่จะทำมีปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงทางการเผาผลาญนะครับงั้นถ้าเราเป็นอ้วนเราก็ต้องไปสำรวจว่าเรามีอะไรม
1: า
0: เข้าหรือยัง
1: เสี่ยงเป็นแน่นอน
0: งั้นก็ถ้าทางที่ดีคืออย่าให้อ้วน แค่นั้นเอง
1: และนอกเหนือจาก

0: โรคที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วยังมีโรคอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ
1: นะก็ปัจจัยเสี่ยงก็การสูบบุหรี
0: ่
1: นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การไม่ออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้สำคัญที่เป็นหลักสำคัญ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์และให้ดูแลจากแพทย์สูตินรีแพทย์พวกนี้ก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจภาวะเสี่ยงของบิดาและมารดาที่จะก่อนแต่งพูดง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็ส่งเสริมให้ตรวจร่างคือมาเช็คกับแพทย์ก่อนแต่ง
0: ค่ะแล้วอย่างโรคภูมิแพ้ล่ะคะ
1: โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเท่าไหร่นะครับส่วนโรคภูมิแพ้อย่างเช่นเอาโรคที่รุนแรงก็คือเช่นโรคภูมิพวงเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ
0: ภูม
1: ิแพ้ตัวเองพวกนี้อาจจะมีผลกับตัวเยื่อบุหัวใจหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงการนำของหัวใจได้แล้วต้องเป็นรุนแรงจริงๆคือคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่มักจะเป็นผลพวงมาจากผลแทรกซ้อนของโรคมากกว่านะครับ
0: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอพูดถึงขั้นตอนของการรักษาการทำบอลลูนการทำบอลลูนเขามีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
1: ก็การทำบอลลูนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับก็คือขั้นตอนก็เราต้องใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกไปแล้วคือทางแขนนะครับทางแขนหรือทางต้นขานะครับก็จะใส่สายเข้าไปย้อนนะเข้าไปถึงหัวใจหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นตัวตีบถ้าเราเป็นตัวตีบแล้วก็ขยายด้วยบอลลูนนะครับพอขยายด้วยบอลลูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่ขดลวดนะฮะใส่ขดลวดเข้าไปค้ำจุดที่มันตีบเอาไว้ไม่ให้มันกลับเข้ามาตีบใหม
0: ่
1: นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเอาออกก็จะเหลือแต่ขดลวดค้ำหลอดเลือดไว้เมื่อขดลวดนี้ก็จะอยู่กับร่างกายของเราไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเราดูแลรักษาตัวเองดีมันก็จะไม่กลับมาตีบอีกนะครับยกเว้นแต่เราละเลยไม่ได้ดูแลมันก็จะกลับมาตีบอีกนะครับผม
0: แต่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจพบ
1: ครับ
0: อาการตั้งแต่เบื้องต้นเข้ารับรักษาไว
1: ครับ
0: สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคะ
1: ได้ครับผมได้ครับสมมติถ้าเรามีอาการเราก็จะมาแบ่งอาการอย่างเช่นถ้าเป็นรุนแรงหรือถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงแล้วก็ส่งไปรักษาโดยการขยายบอลลูนหรือผ่าตัดนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมากเราก็จะรักษาด้วยยานะครับสำคัญก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะปัจจัยเสี่ยงเช่นคุมเบาหวานให้ได้ระดับนะลดไขมันให้ได้ระดับนะครับนะหรือคุมความดันให้ได้ระดับที่แพทย์กำหนดนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันตีบมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามเป็นระยะอย่างเช่นต้องมาตรวจแบบความรุนแรงของโรคนะคือใช้การใช้วิ่งสายพานเนี่ยเราจะดูความรุนแรงของโรคเป็นระยะเช่นทุก2ปีทุก3ปีแล้วแต่ความเห็นของแพทย์นะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เราก้าวไปถึงขั้นรุนแรงอันนี้นะครับ
0: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ทันทีเลยไหมคะสำหรับคนที่มีอาการต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าเขามีอวัยวะเทียมหรือว่าจะต้องรออวัยวะบริจาคจาก
1: ผมไม่ผมส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับนะฮะหรือการผ่าตัดหัวใจก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้เราก็จะดูภาวะคนไข้ให้แข็งแรงแต่สมมติว่าถ้าฉุกเฉินนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ลิ้นหัวใจไม่ว่าจะตีบหรือรั่วเนี่ยนะครับนะในปัจจุบันนะครับก็สามารถว่าลิ้นหัวใจมันจะมี2อันนะครับลิ้นหัวใจเอลติกกับลิ้นหัวใจเมทัลนี่คือระหว่างห้องบนล่างไอห้องบนกับห้องล่างส่วนหัวใจเอโรติกเนี่ยก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลอดเลือดเส้นลิ้นหัวใจเอลต้านะครับโดยเฉพาะที่ตีบเนี่ยเราสามารถใช้บอลลูนแล้วก็ใส่ลิ้นเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับส่วนลิ้นไมทรัลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างประมาณ 80% เขาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นโดยการผ่าตัดมีบางกรณีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปเย็บคือใช้วิธีเขาเรียกว่าคลิปอะนะครับแต่คลิปโดยผ่าทางขาหนีบเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคลิปหนีบผ้านะก็ไปหนีบให้มันรั่วน้อยหน่อย

0: แต่ก็ยังก็มีบางเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมลิ้นส
1: ่
0: วนหัวใจเอลติกเนี่ยเปลี่ยน
1: อย่างตัวลิ้นนี่คือเป็นลิ้นเทียมใช่ไหมคะ
0: เป็นลิ้นเทียมครับเป็นลิ้น
1: มันทำจากอะไรคะ
0: ตัวอะไรตัวเนื้อลิ้นนะครับ

0: เลยติด3เส้นติดยาวติดแคลเซียมมีแคลเซียมมาเกาะเยอะไม่สามารถบรรลุได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดเขาเรียกว่าบายพาสก็จะเอาเส้นเลือดที่เลือดดำที่ขานะครับกับเส้นเลือดแดงที่หน้าอกก็แล้วแต่จะใช้เส้นเลือดไหนมาต่อก็ต่อไปในส่วนปลาย
1: ที่จะมาฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจเช็คเป็นระยะกับคุณหมอเพื่อป้องกันทั้งตัวคุณและก็รวมถึงคนที่คุณรักนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไหนต้องคอยติดตามในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

15แรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รมหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจที่จะส่งต่อทั้งความรู้และความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศครับจะมีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นครับที่กลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับสัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากสาธิตมช.เข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปจะเป็นใครระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมโอเคน้องตาน้องภูมิน้องเนมมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากกำแพงเพชรพิทยาคมบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ถึงแม้ว่าพวกเราจะดูเงียบแต่ว่าพวกเราฟังเรียบนะครับ
0: smart camp และกันมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆมั้ยครับ
2: don't follow your dreams butFollow us on Instagram.
0: ไอ้ที่ตามความฝันเนี่ยอยากตามก็ตามไปแต่ขอแนะนำให้ตาม3หนุ่มนี้ใน Instagram ตอนนี้มีคน follow อยู่มา4คนฮะแม่ยายพี่สาวแล้วก็ตัวเองทีนี้เพื่อน้องๆทุกคนนะครับเข้าใจกฎกติกาไปเหมือนๆกันนะครับ so that we all have a common understanding here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
3: Nan Province is where the Nan River an important river in Thailand originates

0: It is significant because more than 40% of its water in Chao River comes from here. And in order to protect its water resource, you must start with the watershed forest.
1: The Protect Non-Forest Project is a project that the Center of Learning
2: Network for Region organizes in conjunction with private and governmental organizations and surrounding communities. It puts emphasis on the rehabilitation of forest and non with the aim of sustainable coexistence between forest and humans. This project has many interesting activities. One of them is increasing green space with a tree planting innovation called Tree Planting in the Mahatai style at a forest in Pasing sub-district in Nan, which covers more than 100 rai of land. This type of tree planting starts at the top of the mountain. Once the trees have grown, the seeds or the fruits will spread from the mountaintop down to the slope and the foot of the mountain, like the Mahatai hairstyle, and they'll be retained in the tree planting area. Eventually, the plant will be able to extract water from the biopolymer through osmosis.
0: With all these forests grown back, there's opportunity for the villagers to collect more resources and mushrooms in here so they can have a better life and have a better living.
3: Which of the following is the benefit of the Mahatai forest planting method? Is it A, the fruits and seeds of the trees can spread down the slope and the foot of the mountain by themselves? B, it can rehabilitate the forest faster than conventional tree planting? C, locals can earn more income from the mushrooms? Or is it D, the tree planting area can retain a large amount of minerals and nutrients? ถ้าพร้อมแล้ว C Yo Yo จากที่มอนอตอบครับ
4: A
5: The fruits and seeds of the trees can spread down to the slope on and the foot of the mountain by themselves
3: เราจะได้100คะแนนแรกหรือไม่ครับได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ choice มันก็จะมีความกล่อมแกล้มว่าเอ๊ะมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าโจทย์ถามถึงเรื่องของการปลูกป่าในรูปแบบของมหาไทยเนี่ยต้องเป็นข้อ A เท่านั้นโอเคเกมต่อไปมูลค่า2คะแนนชื่อเกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 It is one of the 11 protected plantsUnder the 1975 Plant Variety Protection Act, there are more than 30 varieties of this plant, at least 9 of which are edible. Clue number 2. Its fruit has been used for deworming and treating jaundice, pus, blisters, diarrhea, mumps, and lymphatic system problems. Clue number 3. Some varietiesCan be measured up to 30 centimeters in length and 15 centimeters in diameter. In general, they weigh 1 to 3 kilograms. Clue number 4. The flesh of the fruit has a texture similar to custard. Foreigners say that the flavor resembles that of almonds. It is high in sugar. About 100 grams of the fruit contains 147 kilocalories of energy.And the last clue, the fruit has a distinctive smell and is often turned into different types of snacks, such as chips, preserves, ice cream, and candied fruit. Now let's see. สาธิตมอนอยากจะตอบว่า
5: potato
3: มันฝรั่งนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ผิดครับกำแพงเพชรพิทยาคมตอบบ้างครับ
5: ดูเรียน
3: ตอบคือดูเรียนหรือทุเรียนนั้นถูกต้องครับมันคือท่าอะไรกันหนูลูกเมื่อกี
5: ้แดบครับผม
3: อ๋ออย่างนี้นี่เองครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าด้วยเรื่องของพรบการปกป้องพันธุ์พืชนะฮะทุเรียนนี่เราต้องนะช่วยกันอนุรักษ์สภาสงวนไว้นะครับโอเค300คะแนนต่อไปใครจะเป็นคนได้เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
6: คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการและรักษาด้านทันตกรรมแก่บุคคลภายนอกซึ่งดูแลโดยคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกผู้ที่สน

0: จสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่อาคารสมเด็จย่าชั้น1ครับ
1: Welcome back to See You on the Road Season 2นะครับอีก300คะแนนอยากจะแบ่งไปเท่าๆกันและให้ทุกคนเข้ารอบแต่พี่เต้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะโอเคเข้าสู่การ Random ครับSequencing น้องๆทุกคนฟังให้ดีครับ The question is We would like you to arrange these astronomical bodies in the orderThey were discovered from the earliest to the latest. Here we go. Venus, Neptune, Pluto, Titan Moon, Kepler 90, Uranus, Charon Moon, 51, Pegasus B. พร้อมแล้ว เริ่มครับ8 7 6ห้าเตรียมนะครับสี่สามสองหนึ่ง hands off โอเคมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตรงกับตำแหน่งเฉลย6ข้อด้วยกันขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับสาธิตอย่างที่ทั้งสองทีมตอบนะครับคือ Venus ถูกต้องนะครับดาวศุกร์เนี่ยค้นพบมาตั้งแต่ pre-Christian era คือตั้งแต่ก่อนคริสตกาลอีก Titan Moon หรือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะครับค้นพบเมื่อปี1655ครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ Uranus นั่นเอง1781ครับตามด้วย Neptune 1846ครับดาวพลูโตนะครับ1930ส่วนCharon Moon นั้น1978ครับแล้วก็51 Pegasus B เนี่ย1995และล่าสุดอยู่ใน another solar system that's similar to our solar system นะครับค้นพบเมื่อปี2017นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆสาธิตมนอด้วยครับมาที่กำแพงเพชรพิทยาคมจริงๆนะฮะสำหรับข้อนี้โจทย์นี้มันแลดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเรานึกถึงระยะนะฮะจากเรียกว่าจากโลกหรือว่าจากดวงอาทิตย์ออกไปเนี่ยอาจจะพอจะบอกลำดับได้อยู่บ้างนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนในระบบสุริยะจักรวาลของเราน้องๆอีก2โรงเรียนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนนครสวรรค์จากคำคณาธรไหมครับ
2: Nothing to say but do your best
1: โอเคนะฮะ nothing to say but do your best นะไม่ต้องพูดอะไรก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดละกันนะครับน้องๆจากคำคณาธรนะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์ครับ
3: we gotta say we agree with you guys we're gonna do our best thank you GG good game
1: เราจะเริ่มกันที่การตอบคำถามจาก VTR ครับดูและฟังให้ดีนะครับกับ VTR ชิ้นนี้ครับ
4: Mingalaba, today's greeting has to fit the surrounding. Do you see the temple right here? This temple was built in a Burmese temple style. But I'm not that far away from you. I'm actually in Lampang. Lampang, ไม่หนาว แต่ Lampang, หนาวมาก All right, let's go wise some monks.
5: When it comes to the province with the most Burmese art, Lampang takes the cake.The Burmese have been living in Lampang since the reign of Raman V. At the time, there was a lot of teak wood in Lampang, but Thai people still didn't have the right logging skills. So the government needed to hire logging experts from abroad to oversee and operate the logging business. Foreigners who were experts in logging at the time were the English because they had been traveling to Myanmar to work in the logging business for a long time. The English came to Thailand with the Burmese laborers who were under their supervision.These laborers were highly skilled in logging. Once the Burmese had the chance to be part of the logging business, they were able to grow their wealth from it. These wealthy Burmese businessmen were mostly Buddhist, so they strongly believed in making merits, especially by building temples, something which Buddhists in general believed that would give them a lot of merits. They also believed that there were spirits that inhabited the trees and

0: the forest that they cut down every day. So they wanted to build temples to absolve themselves of their sins.
1: Two of these vegetables, whatever this is, probably garlic or something. Two of those. Thank you.
0: The distinctive features of Burmese temple are the wooden structures, intricate carvings, layered roofs with the tips crowned by many tiered umbrellas or shat. Some of the important Burmese temples in Lampang are Wat Prakao Don Tao, Wat Si Rong Meung, and Wat Si Shung.
2: From the video, which of the following incorrectly describes the Burmese who settled in Lampang during the reign of King Rama V? A. Most of them were Buddhists. Once they became wealthy, they liked to build temples because they believed that it gave them lots of merits. B. They believed that there were spirits inhabiting things in nature. C. They liked to build temples imitating famous temples in Myanmar. Or D. They were experts in logging. Hands behind your backs, please. C. You! Nakaswan, your answer is
3: B. They believed that there were spirits inhabiting things in nature.
2: Kiwa died, we back up! มาที่จากคำธนาธรนะครับ
4: D they were experts in logging
2: ข้อ D they were experts in logging นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น A กับ C พร้อมนะ C you จากคำธนาธรอยากจะตอบว่า
4: C they like to build temples imitating famous temples in Myanmar
2: Your answer C isคุณสมบัติทั้ง3ข้อคือ A B และ D นะครับเป็นการบ่งบอกถึงชาวพม่าที่มาอยู่ในลำปางในช่วงรัชสมัยของรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่5นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยการสร้างวัดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะอยากได้บุญเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยมีวิญญาณสิงสถิตอยู่เชื่อนะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการตัดไม้เก่งครับแต่จงใจที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับวัดในพม่าเนี่ยเปล่านะครับไม่ได้ตรงนั้นอ้าวทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่เกมที่มีมูลค่าถึง200คะแนนด้วยกันนะครับกับเกม Who What or Where You can answer whenever you wish Here we go The following are the characteristics of which animal Clue number one This animal can be found in the rainforests in South Asia like India and Nepal and in Southeast AsiaThere's a wide variety of subspecies. In Thailand, it can be found mainly in the south. Clue number two, it's an endangered species with fewer than 2,500 of them worldwide. They are assessed to be critically endangered by the IUCN's Red List of Threatened Species. In Thailand,They are listed as a protected species under the 1992 Wildlife Reservation and Protection Act. นครสวรรค์ your first attempt. โอเว่นตอบว่า
4: Tiger.
2: Tiger. เป็นคำตอบที่ไม่ได้นะครับไปต่อครับ Clue number three. The animal's dominant characteristic is caused.By abnormalities in the pigment called melanin, which can make it look different from other cubs in the same litter. เอาละสิจากคำคณาธรกดแล้ว and your first attempt is
5: yes Black Panther.
2: Will your answer Black Panther earn you 200 points or not? เอาไปเลยนะครับจริงๆแล้วจะ Black Panther หรือ Black Leopard ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอ่านต่อข้อ4เนี่ยจะเป็นว่า This animal was in the news in 1978 when one was seen walking around the train depot in Bangkok. This animal in the news again in 2018. และข้อสุดท้ายชัดเจนเลย The 2018 incident เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยprompted many artists to paint murals of it in various locations to demand justice for the animal and call for the person who violated the law to be punished โอเคชัดเจนนะครับว่า black panther นะฮะหรือว่า black leopard ก็ได้นะครับก็คือเสือดำนั่นเอง alright เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆโรงเรียนนครสวรรค์บอกเลยว่าต้องทำให้ได้โอเคช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาดูว่าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปใน See You on the Road Season 2สังเกตสีหน้าของน้องๆโรงเรียนนครสวรรค์แล้วนะฮะแลดูจะตึงๆนะฮะเหมือนกับว่าเพิ่งจะเสียค่าแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ Consider this moment ถึงเวลาที่เราต้องสุ่มแล้วครับว่าเกมที่เราจะแรนดอมได้นั้นคือเกมอะไรครับทรูฟอลบอกให้เลยนะจ๊ะแคตตากรีกว้างๆใหญ่ๆไม่ลงดีเทลไทยEntertainment ตัวแทนของทั้งสองทีมยกมือเลยครับใครเป็นคนเล่นโอมกับวิน
5: ทั้งโอมและวินจะต้องมาสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวกับ Thai Entertainment ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งโอมและวินจะทำผลงานได้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่า
2: You ready for this?
4: Yeah, I'm ready.
2: All right. The following statements aboutThe first generation of BNK48. True or false? เริ่มครับ It is the sister band of AKB48.
4: True. True.
2: เชอปรางis the captain of the band.
4: True. True.
2: ซัดจัง is the youngest member.
4: True. False.
2: เชอปรัง is the oldest member.
4: True. False.
2: The band has their own theater on the third floor of the mall Bangkapi.
4: True. False.
2: By mid 2018, they have released 3 songs.
4: True. False.
2: There were 1,357 people who auditioned to become part of the first generation of the band.
4: False. False.
2: BNK48 officially debuted on June the 2nd, 2017.
4: True. True.
2: Mobile is the center of the song Koi Suru Fortune Cookie. Cookie เสียงไทย
4: True. True.
2: ไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอ is the second song of the band released.
4: True. False.
2: และผลคะแนนก็อยู่ในมือของพี่เต้แล้วและโรงเรียนที่ได้300คะแนนคือนครสวรรค์ครับโอเคนะฮะเรามาดูถามว่าเชอปรางเนี่ยเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแก้วอายุมากที่สุดคือ22ปีครับ The band has their own theater on the third floor of the mall Bangkapi มีโรงของตัวเองเลยชั้น3ตัวบางกะปิใช่ไม่ใช่
4: ไม
2: ่
4: ใช
2: ่ไม่ใช่
4: ชั้น4เหรอ
2: ชั้น4โอ้ไม่ธรรมดาชั้น4ถูกต้องนะครับและถามว่าณตอนนี้นะครับที่บันทึกเทปรายการเนี่ยฮะช่วงกลางปี2018เนี่ยออกมาแล้ว3เพลงใช่ไม่ใช่
4: ไม่น่าใช่ฮะ
2: 11เพลงเข้าไปแล้วพ่อและถามว่าไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอเนี่ยเป็นเพลงที่2ที่วงปล่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงอะไรฮะ
4: เพลงแรก
2: เพลงแรกไม่ธรรมดานะเราน้องเวน300ต่อ300ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านและน้องๆทั้ง2เรียนเข้าสู่รอบ Sudden Death and for the suddenDeath round. The question is now in my hand. What is the only sport that has been played on the moon? นครสวรรค์ตอบแล้ว Your answer is
4: golf.
6: Golf.
2: ทำไมถึงมั่นใจ
4: เพราะว่าบนดวงจันทร์หลุมเยอะครับหลุมเยอะ
2: นะครับ Your answer golf.ก็ไปเลยดิ The answer is golf นะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ 1971 Allen

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: น้องตุนถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family you have something special
3: oh something special
1: yeah
4: what do you mean
3: like what
2: family หรือ country คะ
1: oh country sorry
2: ตกใจเลยเนี่ย
1: do you have something special in your country
4: okay they had snow actually there
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather, Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather, Khao Yai, is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, when the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang is become

0: water.
1: And then they become a more powerful of national park. Yeah.
2: But he died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park, and he dreamed about a people who protect us from the bad thing, and protect the animal, forest, or anything else. Do you understand?
3: Yeah.
4: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
2: Okay.
4: Let's go.
5: Okay. Good morning, how are you? What's your name?
4: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa. พระคาวะโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
6: ปุนายะ
4: ปุนายะ
6: ตะวาเส
4: ตะวาเส
6: ยังนะเส
4: ยัง

0: Yeah.
1: That's fine.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true.
3: Yeah.
1: Thing which were was lost, you will get the thing you lost back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
4: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิส
2: ุ
4: นี่ลาภทุกหางตนกูสมสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: If you want money you get money
4: Ask for money
0: I think I'm getting
5: money Yeah.ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงซิมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
1: Welcome again in the show
6: ทัวร์วิกวัง
4: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
7: Our friends, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
6: Yeah! And meet our special activities, Night Safari!
8: Yeah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
9: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
8: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
4: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
8: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
10: ี้
8: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
10: ไปเที่ยวนะ
8: คะก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
10: ใช่ค่ะ
8: ที่นี่คือดง
10: พญาเย็นค่ะ
8: หรือว่า
10: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
8: ตามไปฟัง
10: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
5: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There's a story told about this place that every whoever tried to cross this area to walk past this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thuak Khao Dong Phaya Phai to Dong Phaya Yen.
6: What does it mean?
1: The Phai is the fire, about fire.

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
2: Still fun. Cool. Let's go.
3: Yeah.
2: Let's go. Have you ever gone to Night Safari before?
0: No, never.
1: This is the first time?
0: Of course.
2: Yes.
4: เวลาไปไดโซฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมุติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีน้องแปมอะไรแปมเดี๋ยวนี่สันอะไรสันดิสอิสอันอีลิแฟนท์ถ้าเจอกวางเอาหมีแบร์กิ้งแก้งเก้งฮะอันนี้อิสอะไทยออฟเดียร์อะไรของบ้านเดียร์บ้านเดียร์เดี๋ยวเจอจะชะมด
5: ชะมดเอ็นรีบตอบคำตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
2: ชะแอนค่ะชะแอน
4: ชะมดชะมดอธิบายยังไงชะมด
1: โอ้โห it's is and end เลย it have a long nose
2: long mouth
1: Yeah. Okay, if you are ready, we have to go now.
2: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah. We are going to through the way, but it's so cool.
6: Oh, okay.
0: Yeah. It used to have a monk that lives in
1: Boston.

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera.
1: No, no, no.
2: This is
3: a male deer.
4: A female deer.
3: A female deer.
5: No, it is a female deer.
2: How do you know it's female?
3: Because yes, don't have
2: a
6: cow. A cow? แม่ศัพท์นี้น้องแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
3: This is a female deer.
5: Female deer? Why do you know it's a female?
3: Because the,
5: oh, there, there.
7: Don't have a horn.
3: Horn, yeah.
5: Oh.
3: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น national park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
3: ย
8: Do you have a tiger here?
3: Yes, he has but
7: they are afraid of people.
5: Okay. A tiger afraid of people?
7: Yes, but we have more than them.
5: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
3: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
3: How is it in time?
2: กวาง
3: มีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาเยอะหนูไปอวดเขาเยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
9: ้ They have something called the Big Five
3: Big Five
9: Have you heard about it
3: No
9: It's like five animals in South Africa elephants lions
3: giraffe
2: cheetah
9: yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeAnimals,
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
3: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
3: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
3: yeah
8: to you?
3: Come to nearby you.
5: Next to you and
3: you can kiss them.
5: Really? Yeah.
3: You can kiss giraffe.
2: Today we saw deer and deer
3: mosquitoes
2: เ
6: จอแต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
10: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างยังไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
2: เห็นเม่นด้วย
10: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
2: อะไรคะพี่บ๊อบ
10: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่หนึ่งนะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอนสองห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
2: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
10: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
2: ให้เพื่อนฝรั่ง

0: เขียน
1: เ
0: ป็นการเจิมหน้าเบาๆ
1: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
2: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
3: Lusa
4: so you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can'tMake a voice like it. Yeah.
1: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
0: Okay.
1: Are you ready to go to party?
4: Yeah.
1: Having very very fun. Okay.
0: Okay.
1: Let's start the party now.
5: Let's start the party now.ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
2: โอเค who wanna play a game
6: a game
2: can I play a game with you
7: maybe
4: I'm on the kitchen today
2: I will be the first cool partner
4: okay let's start 1 2 3
6: yeah
8: yes
7: okay it jumps
2: jumps
7: Jumps.
2: Kangaroo?
7: Yes.
0: Wow.
8: What's that?
7: It's running on the night time.
8: On the night time.
6: Oh.
8: Yeah. Oh. Oh, it's so good.
4: It's what is it? Oh, it's had a...A light. Head light.
9: Tail.
4: The bottle.
9: Tail.
4: No, no. Light.
9: Okay.
4: On the bottom. What is it called?
9: Okay. So describe more.
4: What is?
9: Fire.
4: Yeah. Fire. Fire.
9: On the bottom.
4: No. The adverb of.
9: Is it insect? Is it animal?
4: Insect. Insect.
9: Hold that.
4: Wait.
9: It's there.
7: The
4: plan's
7: ready.
4: It's
0: a... Come on, you.
9: I guess
0: it's gonna be 5 points.
9: I don't know it too.
7: It's in the water. It's in the water. Yeah.It has like a...
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง Wrap Up
10: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูนะคะเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
11: แฟน
10: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแล
4: ้
10: วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youcould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
12: I will tell you about the history
10: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
12: interesting
10: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
4: it used to have a monk that
7: lost in
4: the forest
10: it used to have a monk

0: นะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there were some monks that got lost in the jungleโอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
1: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
2: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
3: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กๆต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
4: ถ้าเกิดเก่งมากดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

กับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 trees ครับ3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวเขานึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 V นะฮะจะเป็นอย่างนี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่าเอครับเอก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกี่เอก888ไม่เอกี่เอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12เองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40ถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะรับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นเนี่ยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 พอเพิ่มมาเป็น2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าแล้วครับ123อย่าลืมนะครับ100ต้องมี and ด้วยนะฮะ123เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12,345 ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก 100,000 นั่นเองครับ 123,000 จบที่ 1,000 ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น 123,000456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123 million ใจหายหายใจนะฮะ456,000 นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ1,134,567,890 นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาไทยบอกฝรั่งว่า8.50 บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณจุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่อง

ราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็จะเป็น8 baht and 50 stang นั่นเองครับ8 baht and 50 stang ถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ8 dollars and 50 cents ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pound นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8 baht 50ก็8 baht 50หรือจะเอาสั้นกว่านี้ไหมฮะ850ไปเลยครับ850ซึ่งปรากฏว่า850ก็จะสามารถแปลว่า8บาท50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมหรือผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8บาท50และ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8บาท50หรือว่า850บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8บาท50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราจะต้องใช้8บาท and 50 สตางค์หรือ8บาท50แต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ POI ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million baht ก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8 million baht นั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบิน airport เราอาจจะเห็นคำว่าcurrency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3จะเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่ไหมครับThe second floor ก็คือชั้นที่2 The third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ Fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ Fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ The fifth floor ก็คือชั้น5 Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenth อันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับก็คือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th เห็นไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ B G L M P นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น B G L M P อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะแล้วเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะแต่เริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแล้วชั้น G เลยครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูกเลดี้ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมากแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้าล่ะครับนี่ก็จะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ B G L M P เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ดินที่เราเห็นครับ B 1 B 2เนี่ยนะฮะ B 1 B 2ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยงี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ M E W Z A N I N E ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอยากจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็จะเห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor
ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับล็อบบี้ส่วนชั้นครับ The Mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ Parking นั่นเองครับหรือว่า The Parking Lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า have สระแอชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น 1/3 2ส่วน3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าก็คือ 1/4 ใช่มั้ยฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ3ส่วน4นะครับ 1/5 ก็คือ1ส่วน5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด /47/78แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า47/78นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ1+1=2นะฮะ2-1=1ก็คือลบใช่ไหมฮะ2×2=4หรือจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2×2=4และอันที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ1,000/5=200ครับผมเรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่า make ต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับ taxi meter นั่นเองนะฮะ taxi meter ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่ centimeter หรือ centimeter นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6ฟุต2ก็คือ I am 6'2" ครับผม2ตรงนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger หรอครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วต้องเป็น 1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches = 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือ kilograms ใช่ไหมครับ kilograms อย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70 kilograms นั่นเองนะครับ70 kilograms ครับเห็นคำว่า grams เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า 2 grams 3 grams เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า can I have 2 grams of ham คนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือนฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น 200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็ kilograms และแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น 1 ton นั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ 1 ton ใช่ครับแต่ 1 ton ก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า kilograms หรือว่า 100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่า pounds นั่นเองครับก็คือปอนด์นั่นแหละฮะหนักกี่ปอนด์ใช่มั้ยฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram = 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิตเตอร์ไม่ได้นะครับลิตเตอร์นะครับหรือว่าลิตเตอร์สระ

สั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับเนี่ยนะฮะเพราะ litter คือ litter litter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ one meter one liter สระอีครับผม one liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็เท่ากับ400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับ the temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperaturetemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่ที่จริงแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่า nil ครับ nil nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่ถ้าเนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมแล้วก็งงฮะ15กับความรัก love ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion.And the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker.Who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอ
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีก

ายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: to your seats ตอนนี
1: ้ Please clap your hands
2: โอเคค่ะ
0: Okay, stand up. Get back to your seats.
3: Sit down.
0: ค่ะคุณค่ะมาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้ละโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะไปเรียนเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ
4: ช
0: ั
4: ด
0: นะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้ตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวออกมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าwatch อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหมค่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะ Have breakfast Get ready แปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ Make dinner ทำอาหารอันนี้ make dinner นะคะได้ไหมคะโอเคแล้วก็ What the dishได้ละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถามมาขยับ
5: เห็นไหม
0: เอ่ยถามมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV Have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี
6: ้ตื่นเช้า
0: get up okay. อันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้ดู homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
7: ้
0: go to school นะคะอันนี้ take a shower take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน have dinner have

0: ดินเนอร์ดินเนอร์เป็นมื้อไหนคะ
1: ม
0: ื้อค่ำมื้อเย็นลันช์คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
1: ย
0: ัง รอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
1: ล้างจาน
0: ล้างจาน wash แปลว่าล้างจำได้ไหม wash แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี้
2: กินสตรอเบอรี
0: ่ตอนเช้า8โมงเช้า have breakfast นะคะbreakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
1: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dressed get
1: dressed
0: แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
1: ้
0: เล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friendsเดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
3: หน
0: ้
3: าไหนคร
0: ับ หน้า34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งนึงนะให้เราจับคู่นะคะข้อหนึ่ง go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
1: กลางวัน
0: หรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfastเห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watchWASH wash แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ wash แปลว่าล้างค่ะ number 8 watch TV อยู่ไหนแล้วทีวีนี่มีไหมมี watch TV ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ number 9 go to bed ใจเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนกลางคืนแล้วเข้านอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหน
1: ไ
0: ช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework homework คือ
1: ทำการบ
0: ้านค่ะนะดู homework ข้อ13 get dressed get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวนะข้อสุดท้าย play soccer soccer ก็คือฟุตบอลคว้านเล่นอะไรคะ play soccer
1: เล
0: ่นฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติกเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะที่ก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะต่อไปแล้วอ่านมาถึงนี่ก็แข่งกันนะคะใครเสียงดังจะให้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนี้ก็ได้
2: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกับกลุ่มนั้นโอเคไหมคะค่ะ
0: ประวัติศาสตร์ลูก
2: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
1: ์
0: science โอเคอันนี้เลข
1: mathematics
0: โอเค
2: กลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้ป่ะ
2: อ
0: ัน
2: นู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
2: เลข
0: mathematics
2: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
1: history
2: ภาษาอะไรคะ
0: English
1: พละ
0: กีฬาก
1: ีฬา
0: สปอร์ต
2: อันนี้
1: ศิลปะ
2: ภาษาอังกฤษ
0: อาร์ต
2: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัด
1: นี่คนนี
0: ้โอ
4: ้ดีครับคนนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
2: ใจกันมากก็คือครูจะให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
2: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
2: ้ยกมือนะคะ

0: ลองดูได้ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้ลองดูได
1: ้ M O
2: N ชันนี
1: ่ O N D O R I T N G
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อน
2: เอาฟิล
3: มา
0: ก่อนอันนี้ก็ได้
1: คำนี้ค่ะ
2: ประวัติศาสตร
1: ์ประวัติศาสตร
0: ์ Hits Hits อะไร
1: ใครจะตอบยกมือนะคะ
2: History กับ C R U
1: Are
2: you okay? S
1: I
2: K
1: S
2: T
1: O
2: O
1: R
2: Y
0: Yes นะตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือกเดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะเอาไหนเอาไหน
3: อันสีส้มนี่หรออ
0: โอเค
1: ต่อไป
0: รางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได้
3: โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: สาย
2: เฮด
0: ลุ้นยังไม่ใช
2: ่
0: ยังไม่ใช่
2: กาโบ
0: อี
2: กาโบกาโบปากกิโกอีแล้วก็กากกิโก
3: ไม่บอกแล้วไม่บอกไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
3: ใครใครจะตอบใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
3: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก
1: S
3: S
1: C
0: S
1: E
2: O
1: C A I
0: เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต
2: ่
0: S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู
1: E S
0: เดี๋ยวคนนั้น S C I แล้วก็อะไรลูก
2: เดี๋ยว
0: มันอยู่ยังไม่ใช่
3: อีถูก
0: อีแล้วก็อะไรต่อ
1: โอโอ
2: คิว
3: ไ
0: ซน์ไซน
1: ์
2: เ
1: อเ
2: อเอเอเ
3: อแล้วก
1: ็อี
2: ซีไ
1: อไ
0: ออาเดี๋ยว
3: หย
0: ุดนะคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก
2: เ
0: อเ
2: อ W
0: ไม่ใช่ W ได้ไหม
2: U
0: โอเค S
1: S E
0: S E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไร
1: S C I
0: E
2: อาจารย์กักขี้โกง
1: S C I
0: ยังไม่ใช่
3: ป
0: ิ
3: ดปากก็ได้นะ
2: อันใดจะทำมือ
0: S C I
2: M I
1: N S C
2: S
1: S
2: S
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
1: S P Y
0: คำนี้น่าจะวิชาไม่มีเนาะ
3: ไม่มี
2: ภาษาคณิตเมื่อกี้
1: มีไหม
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
2: คอมพิวเตอร์
0: อย่าเพิ่งท่อง
1: ยกมือค่ะยกมือ
2: เอ็ม
0: ค่ะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือ
1: หน
2: ึ่งสาม ละ
0: คนเดิมลองดู
1: C O M U
0: ไม่ใช่ C O M ได
1: ้ C O M O
0: อย่างคอมพิวเตอร์ C O M
1: P
2: U N O
0: ยังสงสัยต้องช่วยเขียนดีกว่า
3: ต้องเขียน
0: ใช่

0: คอมได้แล้วนะ
1: เออเจ๊ได้เบื่อ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
2: ไม
0: ่
2: ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลองใครจะลองใครจะลอง
2: ยูเหรอย
1: ูเดี๋ยวย
0: ูคนไหนนี
1: ่ตอบกลับไม่อยากทันยู
2: ยูยูยูยู
0: ใครตอบอยู่นี
1: ่ตอบอยู่นี่นวัน
2: ที่ทองยู
0: คนอื่นจะตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
2: ้ที่
0: คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะไม่เอาสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้นะอ่ะทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: สงสัยต้องเอาวิชาที่ง่ายกว่านี
2: ้เริ่มนะคะ
1: โอ้แมว
0: ต่ออันอีกแล้วเหรอ
2: นับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้3รางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
2: 1 2 3คนนั้น M M
0: ได้เดี๋ยวช่วยเขียน M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM U
2: S
1: Y
2: I
1: Y
2: C
1: C
0: Music ในที่สุดเอาสีไหน
1: สีเขียว
0: สีเขียว
2: ก็จะเล่นสีชมพูแล้ว
1: ไอเจ๊
0: โอเค
2: คำสุดท้าย
0: สาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
1: อ๋อนี่ละตา
2: ง่ายมาก
0: ง่ายมากเลย
1: เขียวคุณมากนะหนึ
0: ่งเลือกได้หนึ่งอัน
2: สองสามคนนั้นค่ะ
0: ตัวเล็ก
2: อี
0: ได้แล้วลูกถูกละอีแล้วก็อะไรลูก
2: เ
0: อ็นอาจีได้แล้วลูก
1: L I T Y M S Y
0: แล้วก็อีกตัวนึง
2: ตัวเดียวมาตัวเดียว
0: แล้วอะไรนี
1: ่ C
0: อะไรลูก
1: G
0: ยังไม่ใช่
1: I
2: หลังจี
0: นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียว
1: L S H
0: ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
1: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
1: ไปแล
2: ้วส
0: ี
2: ฟ
0: ้
2: า
0: โอเคกลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้ว
1: โอ้พวกนี้มันกล่องช้า
0: โอเค
1: มันกล่องคนช้าเลยพักได้ไปตีสี่พอดีวายแล้วดี
0: โอ้ใจเย็นทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
1: เก๊ครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

0: Hey man, you alright?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัตราการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: Hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in America I graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies I have been in Thailand for about 4 months now and I'm very excited to be here
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะใครหมายได้อะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is journey
3: G-E-R-N-Y journey
1: I am sorry that is incorrect the correct spelling is J O U R N E Y
0: โอเคไม่ต้องเสียใจค่ะเชิญน้องแครอทกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะโชคดีก็คือหมายเลข18ค่ะขอเชิญมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องแพทค่ะ
0: น้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is uniform
3: U-N-I-F-O-R-M
1: Congratulations, that is correct!
0: Yeah!น้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
3: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
3: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform
1: That is a correct sentence Good job
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะครับ
5: วินครับ
0: น้องเวนอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is listen
3: L I S T E N listen
1: Congratulations, that is correct!
0: Yeah.

0: Morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยน

0: น้องเวนรู้ไหมคะว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
1: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
1: เจสค่ะ
0: น้องเจสเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
1: อ่านค่ะ
0: ได
2: ้ Are you ready
1: Yes
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is express
1: E S P R E S S
2: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซธน้องเซธก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะเล็ดพริกกี้หนูของเราชื่อน้องพฤกษ์พฤกษ์อายุกี่ขวบแล้ว
3: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
3: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
2: Your word is beautiful
3: B E T I F U L
2: I am sorry, that is incorrect.
0: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
2: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะอะไรครับ
4: ชื่อเนียครับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
4: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
2: Your word is writing
4: W R I T I N G
2: Congratulations, that is correct.
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
5: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
5: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: Your word is bamboo
5: B A M B O U E
2: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลขสองค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
6: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
6: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
6: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is bowling

0: Wulingting.
1: Congratulations, that is correct.
2: ขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
3: อวกาศ
4: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
5: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
4: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
6: SY
2: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
7: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
2: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
7: ค่ะ
2: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
7: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
2: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
7: ค
2: ่
7: ะ
2: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
8: นิดหน่อยค่ะ
2: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
8: ก็มั่นใจมาก
2: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
8: 1ค่ะ
2: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
8: Street
2: พร้อมนะคะ
8: ค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
9: Start now. Bus.
8: B-U-S. Bus.
9: Van.
8: V-A-N. Van.
9: Taxi.
8: T-A-X-I. Taxi.
9: Truck.
8: T-R-U-C-K. Truck.
9: Motorcycle.
8: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
9: Crosswalk.
8: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
9: Bicycle.
8: B-Y-C-L-E.E B Y pass
9: lamp post
8: L A M P P O S T lamp post
9: sidewalk
8: S I D E W A L K sidewalk
9: traffic lights
2: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากมากเลยเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
9: traffic lights
2: and bicycle
9: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
2: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข
10: 3

0: าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Orange
0: O-R-A-N-G-E Orange
1: Banana
0: B-A-N-A-N-A
1: Grape
0: G-R-A-P-E
1: Guava
0: G-U-A-V-A
1: Coconut
0: C-O-C-O-N-U-T
1: Peach
0: P-E-A-C-H
1: Mango
0: M-A-N-G-O Mango
1: Watermelon
0: W-A-T-E-R M-E-L-O-N
1: Pineapple
0: P-I-N-E-A-P-P-L-E
1: Blueberry
0: B-L-U-E-B-E-R-R-Y
1: That is all 10
0: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไว้แล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยหลากหลายมากเลย
2: เลข4ค่ะ
0: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Golf
2: G O L F
1: Tennis
2: T E N N E S T E N N I S
1: Handball
2: H A N D B A L L
1: Car Racing
2: C A R R A C I N G
1: Basketball
2: B A S K E T B A L L
1: Swimming
2: S W I M M I N G
1: Rugby
2: R U G B Y
1: Baseball
2: B A S E B A L L
1: Football
2: F O O T B A L L
1: Volleyball
2: V O L L E Y B A L L
0: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องแซดเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
3: 8ครับ8ครับ
0: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: Start now. Teachers.
3: T-E-A-C-H-E-R.
1: Teachers.
3: T-shirt. T-E-A-C-H-E-R.
1: F. Students.
3: S-T-U-D-E-N-T-S.
1: Desk.
3: D-E-S-K.
1: Chalk.
3: S-H-O-C-K.
1: No.
3: Pass.
1: School bag.
3: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
1: Gym.
3: G-Y-M.
1: Chair.
3: C-H-A-I-R.
1: Playground.
3: P-L-A.
0: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
3: P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D.
0: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
3: S H O C K
0: ที่แปลว่าตกใจ
3: ครับ
0: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
1: So the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk It's important to listen between ch and sh
0: ขอบคุณน้องเนียบมากเลยนะคะและน้องเนียบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2

0: 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
1: 5
0: น้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Spoon
1: S-P-O-O-N
2: Kettle
1: C-A-N-D-L-E
2: no. Sorry, that's incorrect.
1: Pass.
2: Pot.
1: P-O-T.
2: Plate.
1: P-L-A-T-E.
2: Knife.
1: K-N-I-F-E.
2: Fork.
1: F-O-R-K.
2: Oven.
1: O-V-E-N.
2: Bowl.
1: B-O-W-L.
2: Frying pan.
1: F-M.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
2: The correct way to spell kettle is K-E-T-T-L-E.
0: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7 คำ 7 คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35 คะแนนเป็น42 คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4 คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42 คำคำละ500 บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
2: You'll be happy when you share happiness to others
0: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภท Farm to Table นั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

ส่วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกลานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บนึงให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็ค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้

0: แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบโป่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโป่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโป่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆในประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะ

0: ก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือ1อินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับเราพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะคะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
1: พี่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่คนตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
3: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่1 นะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่2ก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
2: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
1: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองรมดูค่ะ
3: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
0: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผส

0: ผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับนึงค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมุติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะแล้วก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทําเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเงี้ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอรี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอรี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสเมอรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอร์รี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตยังตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
1: I thought you didn't have classes on Wednesday.
0: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
1: It's gonna be a very busy day for you then.
0: Yeah.
1: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
0: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
1: Wonderful.
0: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
1: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
0: Thanks a lot, Mark.
1: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
0: See you.
1: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับผักหวานนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะนะคะเราได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเต้นแล้วก็ทำงานตลอดเวลาตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วก็รู้กันแล้วว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสาเหตุของการเกิดโรคหรือว่าการแสดงออกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆอย่างไรบ้างในครั้งนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคทางหัวใจกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสาเหตุการรักษาและก็รวมถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจได้และเรายังคงอยู่กับวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยใน

0: บรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงระบบการทำงานของหัวใจผักหวานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคต่างๆโรคทางหัวใจที่คุณหมอได้บอกว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายยิบย่อยมากเลยสามารถที่จะแตกไปหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงระบบการรักษาการตรวจวินิจฉัยก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้โรคทางหัวใจมีโรคอะไรบ้างคะตั้งแต่เล็กจนโตเลย
1: ครับก็แต่ที่นักกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ได้กำเนิดจนถึงจนเราแก่
0: จนถึงวัยชรา
1: แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มาถึงโรคหัวใจที่ผิดปกติแต่กำเนิดนะครับก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆมีอยู่2โรคไอ้2ชนิดนะคือแบบที่เรียกว่าออกตัวเขียว
0: นะครับเกิดมาตัวเขียวเลย
1: ตัวเขียวนะครับหรือเขาเรียกว่าไซยาโนติกฮาร์ดดิซีสนะครับหรืออีกไรอีกอย่างนึงก็คือนอนไซยาโนติกนะครับพวกนี้มักส่วนนอนไซยาโนติกหรือไม่เขียวนี่ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือเป็นโรคผนังหัวใจรั่วนะครับหรือเส้นเลือดของหัวใจที่มันต่อกันผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยการแก้ไขก็ส่วนใหญ่ก็ทำการปิดนะครับทำปิดอาจจะเป็นผ่าตัดนะครับปิดตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนโรคพิการที่ตัวเด็กเนี่ยเขียวนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้จนถึงโตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความผิดปกติแบบคอมที่เป็นแบบห้องหัวใจผิดปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับหมอผ่าตัดทางโรคหัวใจเด็กเราเก่งก็สามารถที่จะแก้ไขภาวะผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือโรคลิ้นหัวใจนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ารูมาติกนะครับโรคไข้หวัดก็มักจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เราเป็นไข้หวัดนี่แหละครับนะครับเป็นไข้หวัดนี่แหละเชื้อแบคทีเรียนี่นะครับที่เด็กเกิดจะเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไม่ได้รักษามันก็จะมีผลกระทบไปทำให้หัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจนี่ผิดปกติได้นะครับนะจะทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วได้นะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของเหนื่อยหอบนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
1: โตขึ้นมาหน่อยในวัย
0: ค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะคือเกิดมาปุ๊บก็เป็นเลยสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นนี่คือ
1: ส่วนใหญ่ก
0: ็คุณแม่หรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วย
0: แล้วถ้ามาจากคุณแม่นี้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
1: นะส่วนใหญ่เนี่ย ก็แนะนำให้ฝากครรภ์นะครับเพราะฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยเฉพาะวัคซีนโดยเฉพาะคัดเยอรมันซึ่งคัดเยอรมันที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยจะมีแค่ตัวร้อนมีผื่นเล็กๆไม่ได้สังเกตแต่มีผลถึงลูกนะครับนะฮะเขาจะก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์เพราะฝากครรภ์นี่ก็จะก็แพทย์สูตินารีแพทย์ก็จะแนะนำ
0: ตรวจเช็คเป็นระยะ
1: ตรวจเช็คป้องกันโดยแล้วก็อีกอันนึงก็เกิดจากการคุณแม่กินอาจจะเป็นกินยาผิดปกติผิดไปทำให้มีผลกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นกรรมพันธุ
0: ์
1: ซึ่งกรรมพันธุ์นั้นอาจจะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออีกอันนึงก็คือคุณแม่อายุมากโดยเฉพาะคุณแม่อายุมากเนี่ยนะครับก็ต้องไปตรวจวินิจฉัยแต่ว่าสามารถท้องได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานกันช้าเดี๋ยวมาฮะนะแต่งงานช้าคุณแม่ก็จะมีอายุมากขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย์
0: ค่ะอย่างนี้การตรวจว่าทารกเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไหมนี่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือว่าต้องรอคลอดออกมาก่อน
1: ตรวจได้เลยตั้งแต่ในครรภ์ครับ
0: แล้วถ้าพบอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีวิธีการป้องกันรักษา
1: ก็คงต้องคุณแม่กับคุณหมอคงต้องคุยกันนะครับนะคุยกันว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับไปรุนแรงแค่ไหนนะครับ
0: แล้วปกติถ้าอาการถึงขั้นเคสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยน้องวัยทารกนี่จะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าผ่าตัดได้
1: แต่ละโรคเขาจะมีอายุอยู่เนี่ยมันอาจจะตั้งแต่7 วันเลยหรือ1 ปีหรือรอโตหน่อยอะไรก็แล้วแต่ก็ ก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแก้ไข
0: หมอเด็กๆเก่งเยอะขึ้น
1: ครับอยู่นี้เราได้มีความชำนาญมากขึ้นครับเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นครับ
0: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยกันต่อค่ะคุณหมอที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเกริ่นไปแล้วล่ะว่าเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เ
1: กี่ยวกับโรคหัวใจที่สำคัญในปัจจุบันก็ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับลิ้นหัวใจที่มันรั่วหรือตีบนะครับนะพวกนี้ก็ได้หรือว่าโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นผนังหัวใจรั่วเนี่ยนะครับรอดเล็ดรอดออกมาได้นะจนมาโตแล้วมาตรวจเจอพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับนะและอีกโรคหนึ่งก็โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปอะไรเงี้ยนะครับพวกนี
0: ้แล้วอย่างโรคหวัดนะคะที่คุณหมอบอกไปว่าอาจจะเป็นตอนเด็กๆแล้วมันส่งผลทำไมมันถึงส่งผลให้มาสู่โรคหัวใจได้
1: เขาเรียกว่าไข้รูมาติก
0: นะ
1: เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเผอิญผนังของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมาไอตัวผนังเยื่อบุของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันมาตรงกับคือลักษณะคล้ายกับเยื่อบุหัวใจของเราเยื่อบุลิ้นเวลาพอเชื้อแบคทีเรียนี่เข้าไปร่างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียนั้นเมื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียเผอิญมันความภูมิของเราเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าผนังเยื่อบุของหัวใจเนี่ยเป็นแบคทีเรียมันก็เข้าไปทำลายด้วยนะครับก็เรียกว่าไข้รูมาติก
0: หนังหัวใจรั่วนี่มันจะมีอาการ
1: ก็จะมา
0: แสดงออกยังไงคะ
1: อาการเหนื่อยง่ายบวมทำอะไรก็เหนื่อยนะครับนะอันนี้
0: นี่คือเด็กโตขึ้นมาหน่อย
1: ก็คือในวัยจะเนี่ยจะ
0: วัยรุ่น
1: ต่ำกว่า40มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าความรุนแรงถ้าเป็นรุนแรงน้อยหน่อยมันก็จะมาโตมาแสดงอาการ30บ้างหรือมาช่วงที่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาการนะครับพวกนี้ก็การแก้ไขก็
0: ค
1: ือการถ้าเป็นลูกลิ้นหัวใจก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นนะฮะถ้าเยอะๆนะครับถ้าไม่เยอะก็สามารถที่จะขยายด้วยบอลลูนเช่นลิ้นหัวใจตีบก็ขยายด้วยบอลลูนได้นะครับส่วนผนังหัวใจรั่วถ้าเล็ดรอดมาถึงโตเราก็สามารถมีในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปิดละเราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปปิดโดยใช้ผ่านทางขาหนีบบริเวณตรงขาหนีบแล้วใส่เครื่องมือเข้าไปปิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
0: แล้วนี้พออายุเพิ่มมากขึ้นละคะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจตัวไหนอีกบ้างไหมคะ
1: รู้ถ้าอย่างที่ผมบอกนะพอมาเข้าสู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เจอภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับนะก็จะมาด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจะหรือหัวใจตีบเนี่ยแหละก็จะนำ
0: โรคหัวใจตีบนี้อาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่อย
0: เ
1: นี่ยแล้วก็อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกใจสั่นนะฮะวูบอันนี้แหละนะครับอันนี
0: ้ก็สังเกตอาการของตัวเองกันได้เลยในแต่ละโรคแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้ทันได้เข้ามาตรวจรักษาก่อนก็โอกาสที่จะรักษาหายก็มีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คุณหมอแนะนำก็คือถ้ารู้สึกว่าร่างกายตัวเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติก็เข้ามาตรวจเช็คกับทางโรงพยาบาลให้แพทย์ได้ตรวจดีกว่าทีนี้หลอดเลือดหัวใจตีบค่ะคุณหมอมันคือความผิดปกติที่มันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับปกติอวัยวะของเราก็จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับเส้นเลือดหัวใจของเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงนะครับโดยแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวา
0: ตีบกับอุดตันนี่เหมือนกันไหมคะ
1: ซ้ายก็เส้นหนึ่งซ้ายเนี่ยมีสองเส้นขวานี่ก็มีเส้นหนึ่งนะครับเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากไขมันมาพอกนะครับตรงบริเวณหลอดเลือดนะครับนะ
0: แล้วตีบกับอุดตันนี่คือเหมือนกันไหมคะ
1: ถ้าอุดตันเนี่ยนะครับ
0: อาการหนักกว่า
1: อุดตันนี่อาการหนักอย่างเช่นนะฮะมันจะมาจากก้อนไขมันนี่แหละแล้วก็เกิดอาการวันดีคืนดีมันแตกพอมันแตกปั๊บก็เหมือนกับเรามีแผลที่บริเวณไปแผลที่ผิวหนังเราอะเราจะเห็นว่าเลือดมันจะจับเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดใช่ไหมครับข้างในหลอดเลือดเหมือนกันเมื่อมีการแตกของก้อนไขมันร่างกายก็เราจะมีกลไกในการอุดมีการหยุดเลือดเหมือนกันแต่ว่าเผอิญมันไปอุดในหลอดเลือด มันก็เลยตันหรืออุดตันเฉียบพลันกล้ามเนื้อส่วนปลายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดขึ้น
0: แล้วงี้รักษาได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ถ้ามาโรงพยาบาลทันเนี่ยก็รักษาได้ครับ
0: เราจะรักษาด้วยวิธีไหนคะสำหรับอาการ
1: ส่วนใหญ่การรักษาเอาเป็นกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันก่อนนะครับก็จะมีรักษาได้สองแบบนะครับนะแบบที่หนึ่งก็คือการให้ยาละลายล
0: ิ
1: ่มเลือดเพราะว่ามันเกิดจากลิ่มเลือดที่อุดตันแล้วก็จะมียาละลายลิ่มเลือดนะครับ

0: ธีสองคือขยายด้วยบอลลูนนะครับมาถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องส่วนหัวใจแล้วก็ทำการขยายด้วยบอลลูนนะครับนี่เป็นวิธีหลักๆอยู่สองวิธีใหญ
1: ่ค่ะแล้วอย่างภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเขาจะมีอาการเบื้องต้น
0: หรือว่าม
1: ันปรับไปเลย
0: มาด้วยอาการหอบเหนื่อยนะครับหอบเหนื่อยขาบวมอะไรเนี่ยนะท้อนะครับก็วันนี้จะมีอาการส่วนใหญ่ถ้าไม่ปล่อยไว้นานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเตือนเราแล้วก็คุณแม่ก็จะมาหาเรา
1: เมื่อก่อนจะเข้าใจว่าพอเป็นโรคหัวใจล้มเหลวปุ๊บจะเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่จริงๆถ้ามารักษาทันก็คือไม่เสียชีวิต
0: คือถ้าเป็นเพราะคือมันอยู่กับความหมายนะครับคือส่วนใหญ่ในแต่ของแพทย์โรคหัวใจล้มเหลวก็คือภาวะหัวใจที่บีบตัวไม่ดีแล้วก็มาด้วยเรื่องขาบวมเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ส่วนถ้าหัวใจวายเนี่ยนะครับคือว่าหัวใจวายคือหัวใจหยุดเต้นจะหยุดเต้นกันลองไป
1: อ๋อค่ะแล้วอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยสาเหตุการเกิดของเขามาจากอะไรคะ
0: หัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกฮะมาเกิดจากการอุดตันจาก
1: ไขมัน
0: ที่มาสะสมอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดนะครับ
1: ค่ะมันเป็นความผลต่อเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าคะ
0: หลอดเลือดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปกตินะครับแต่ว่าเกิดจากก้อนไขมันเนี่ยมาอุดตันก็ค่อยสะสมไขมันเนี่ยนะครับจะเริ่มสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับนะตั้งแต่อายุขนาดนี้ก็มีแล้วนะครับขนาดน้องนี่ก็เริ่มมีแล้
1: ว
0: เริ่มตั้งแต่อายุ16ปีประมาณวัยรุ่นน่ะม
1: ันก็จะเริ่มสะสมเป็นอาหารที่เราทานเข้าไปด้วย
0: เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับร่างกายก็จะสะสมถ้ามีพลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินมันก็จะสะสมเป็นไขมันไขมันนี่ก็จะอยู่ตามเซลล์ไขมันบ้างตามผนังหลอดเลือดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายจะมีการเคลียร์ออกงั้นการรักษาให้บาลานซ์การใช้ไขมันให้บาลานซ์ไม่มีการใช้เกินเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สะสมคือสะสมเสร็จร่างกายก็จะเคลียร์ออกมันก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อพออายุมากการสะสมจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานน้อยลงนะครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะฮะจ
1: ุดหนึ่งแล้วอย่างอาการที่แสดงออกมาของโรคหัวใจขาดเลือดผู้ป่วยจะมีอาการอะไรบ้างคะ
0: ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายจุกแน่นเจ็บหน้าอกนะครับ
1: แล้ววิธีการรักษาล่ะคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือต้องมาตรวจเมื่อตรวจพบแล้วว่าสงสัยจะมีเส้นหัวใจตีบก็ต้องมาวินิจฉัยเส้นเลือดการวินิจฉัยเส้นเลือดที่บอกไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือนะครับปัจจุบันก็จะมีใช้วิธีใช้คอมพิวเตอร์คือใช้ CT คอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจเส้นเลือดหรือการฉีดสีโดยตรงนะครับเมื่อพบการตีบเราก็นะถ้าตีบที่สามารถขยายบอลลูนได้เราก็จะขยายด้วยบอลลูนแต่ถ้าตีบมากก็จะต้องทำการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกอาการใจสั่นใจเต้นแรงแบบนี้ค่ะคุณหมอคะหรือว่าหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: ก็จะมีอันที่หนึ่งก็เกิดจากโรคนี้ด้วยคือหัวใจขาดเลือดนะครับอันที่สองก็เกิดจากการลัดวงจรของหัวใจเอง
1: มันลัดวงจรยังไงคะ
0: ก็จะมีในวงจรของเราแต่ที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วคือตั้งแต่ตรงจุดคุมการเต้นของหัวใจนะครับคือ SA node เนี่ยนะมันจะส่งกระแสลงมาการส่งกระแสก็จะส่งตามเหมือนกับสายไฟอ่ะเหมือนกับสายไฟที่เราส่งตามบ้านเน
1: ี่
0: ยก็จะส่งตามสายไฟไปสิ้นสุดอยู่ที่ผนังหัวใจด้านล่างมันก็จะบีบตัวแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีการลัดขึ้นมานะครับการลัดขึ้นมามันก็จะลัดอยู่ตรงจุดตรงไหนก็ได้ของหัวใจนะครับพอลัดปั๊บหัวใจมันก็จะทำงานผิดปกติไป
1: ค่ะแล้วอย่างความผิดปกติที่เกิดจากองค์ประกอบของหัวใจคะคุณหมอมีอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าความผิดปกติขององค์ประกอบของหัวใจก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือลิ้นหัวใจผนังหัวใจแล
1: ้
0: วก็การนำหัวใจอันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นหนาตัวผิดปกตินะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: แล้วการที่เราจะตรวจพบเหล่านั้นได้นี่คือจะต้องเช็คโดยละเอียดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เราก็จะตรวจความผิดปกติตามอาการอย่างเช่นถ้ามาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็คือก้าวหัวใจนะครับถ้ายังไม่เจอก็วิเคราะห์ต่อด้วยการวิ่งสายพานการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหรือสุดท้ายก็การฉีดสีนะครับส่วนการเต้นผิดจังหวะถ้าเราสงสัยเราก็จะมีการมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจ24ชั่วโมง

0: ครับถ้ายังไม่เจอก็อาจจะต้องวิเคราะห์โดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับตอนนี้ยังมีเครื่องใส่สายเข้าไปในหัวใจแล้ววิเคราะห์การนำไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่จุดบนจุดล่างพวกนี้จะใช้เวลาเยอะเราจะทำลักษณะเดียวกันกับการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจครับ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนแบบนี้หรือเปล่าคะ
0: อ๋อไม่ใช่ครับความดันวันนี้เข้าใจผิดได้ทำไมผอมทำไมจะมีไขมันสูงม
1: ี
0: ความ
1: ดันสู
0: งนะครับไม่ใช่นะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเป็นหลายแฟกเตอร์เป็นโรคอันหนึ่งที่มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับนะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรือตั้งแต่กรรมพันธ
1: ุ์
0: ตัวนี้จะเป็นได้หมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ออกกำลังกายนะความอ้วนหรือการบริโภคอาหารเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นต้นที่จะทำมีปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าคนอ้วนจะเป็นทุกคนคนผอมก็
0: ม
1: ี
0: โอกาส
1: เป
0: ็
1: นความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนอ้วนนะคะคุณหมอคะทั้งผู้ป่วยโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยเขามีภาวะที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจต่อไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยล่ะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกหรือนะครับหรือการเผาผลาญร่างกายบกพร่องนะครับก็จะมีอ้วนนะครับมีอ้วนภาวะความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดที่สูงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เกินแล้วก็ความดันที่สูงอันนี้เป็นโรคเขาเรียกโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคความบกพร่องทางการเผาผลาญนะครับงั้นถ้าเราเป็นอ้วนเราก็ต้องไปสำรวจว่าเรามีอะไรบ้างเข่าหรือยัง
1: นะครับ
0: งั้นก็ถ้าทางที่ดีคืออย่าให้อ้วน
1: และนอกเหนือจากโรคที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วยังมีโรคอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ
0: นะก็ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจขาดเลือดนะฮะก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับที่เกี่ยวกับไขมันนะครับแล้วก็การสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การไม่ออกกำลังกายนะครับอันนี้สำคัญที่เป็นหลักสำคัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนการป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์และให้ดูแลจากแพทย์สูตินรีแพทย์พวกนี้ก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจภาวะเสี่ยงของบิดาและมารดาที่จะก่อนแต่งพูดง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็ส่งเสริมให้ตรวจร่างคือมาเช็คกับแพทย์ก่อนแต่ง
1: ค่ะแล้วอย่างโรคภูมิแพ้ล่ะคะ
0: โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเท่าไหร่นะครับส่วนโรคภูมิแพ้อย่างเช่นเอาโรคที่รุนแรงก็คือเช่นโรคภูมิพวงเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ
1: ภ
0: ูมิแพ้ตัวเองพวกนี้อาจจะมีผลกับตัวเยื่อบุหัวใจหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงการนำของหัวใจได้เรื่องต้องเป็นรุนแรงจริงคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่มักจะเป็นผลพวงมาจากผลแทรกซ้อนของโรคมากกว่านะครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอพูดถึงขั้นตอนของการรักษาการทำบอลลูนการทำบอลลูนเขามีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็การทำบอลลูนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับก็คือขั้นตอนก็เราต้องใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกไปแล้วคือทางแขนนะครับทางแขนหรือทางต้นขานะครับก็จะใส่สายเข้าไปย้อนนะเข้าไปถึงหัวใจหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นตัวตีบถ้าเราเป็นตัวตีบแล้วก็ขยายด้วยบอลลูนนะครับพอขยายด้วยบอลลูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่ขดลวดนะฮะใส่ขดลวดเข้าไปค้ำจุดที่มันตีบเอาไว้ไม่ให้มันกลับเข้ามาตีบใหม
1: ่
0: นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเอาออกก็จะเหลือแต่ขดลวดค้ำหลอดเลือดไว้เมื่อขดลวดนี้ก็จะอยู่กับร่างกายของเราไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเราดูแลรักษาตัวเองดีมันก็จะไม่กลับมาตีบอีกนะครับยกเว้นแต่เราละเลยไม่ได้ดูแลมันก็จะกลับมาตีบอีกนะครับผม
1: แต่นี้ถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจพบ
0: ครับ
1: อาการตั้งแต่เบื้องต้นเข้ารับรักษาไว
0: ครับ
1: สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้ครับสมมติถ้าเรามีอาการเราก็จะมาแบ่งอาการอย่างเช่นถ้าเป็นรุนแรงหรือถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงแล้วก็ส่งไป

0: ักษาโดยการขยายบอลลูนหรือผ่าตัดนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมากเราก็จะรักษาด้วยยานะครับสำคัญก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะปัจจัยเสี่ยงเช่นคุมเบาหวานให้ได้ระดับนะลดไขมันให้ได้ระดับนะครับนะหรือคุมความดันให้ได้ระดับที่แพทย์กำหนดนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันตีบมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามเป็นระยะอย่างเช่นต้องมาตรวจแบบความรุนแรงของโรคนะคือใช้การใช้วิ่งสายพานเนี่ยเราจะดูความรุนแรงของโรคเป็นระยะอย่างเช่นทุก2ปีทุก3ปีแล้วแต่ความเห็นของแพทย์นะครับอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เราก้าวไปถึงขั้นรุนแรงอันนี้นะครับ
1: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ทันทีเลยไหมคะสำหรับคนที่มีอาการต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าเขามีอวัยวะเทียมหรือว่าจะต้องรออวัยวะบริจาคสัก
0: ผมไม่ผมส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับนะฮะหรือการผ่าตัดหัวใจก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้เราก็จะดูภาวะคนไข้ให้แข็งแรงแต่สมมติว่าถ้าฉุกเฉินนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ลิ้นหัวใจไม่ว่าจะตีบหรือรั่วเนี่ยนะครับนะในปัจจุบันนะครับก็สามารถว่าลิ้นหัวใจมันจะมี2อันนะครับลิ้นหัวใจเอลติกกับลิ้นหัวใจเมทัลเมทัลนี่คือระหว่างห้องบนล่างไอห้องบนกับห้องล่างส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลอดเลือดเส้นลิ้นหัวใจเอลต้านะครับโดยเฉพาะลิ้นหัวใจที่ตีบเนี่ยเราสามารถใช้บอลลูนแล้วก็ใส่ลิ้นเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับส่วนลิ้นไมทรัลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างประมาณ 80% เขาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นโดยการผ่าตัดมีบางกรณีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปเย็บคือใช้วิธีเขาเรียกว่าคลิปอะนะครับแต่คลิปโดยผ่าทางขาหนีบเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคลิปหนีบผ้านะก็ไปหนีบให้มันรั่วน้อยหน่อยแต่ก็อย่างก็มีบางเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมลิ้นส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยถ้าเป็นตีบเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดละใส่เข้าไปทางหลอดเลือดแล้วก็เอาลิ้นไปเปลี่ยน
1: อ๋อย่างตัวลิ้นนี่คือเป็นลิ้นเทียมใช่ไหมคะ
0: เป็นลิ้นเทียมครับเป็นลิ้น
1: มันทำจากอะไรคะ
0: ตัวอะไรตัวเนื้อตัวเนื้อลิ้นนะครับปัจจุบันนี้ทำจากไอลิ้นหัวใจวัว
1: สามารถนำมาใช้กับคนได
0: ้
1: ปลอดภัย
0: ครับ 100% ครับ
1: ว้าวอีกการรักษาหนึ่งค่ะได้ยินบ่อยมากก็คือบายพาส
0: ก็คือการต่อเส้นเลือดหัวใจที่อาจารย์บอกอะนะที่หัวใจตีบถ้าเป็นรุนแรงมาก
1: อันนี้คือเป็นขั้นรุนแรงเลย
0: ขั้นรุนแรงแล้วตีบหมดเลยตีบ3เส้นตีบยาวตีบแคลเซียมแคลเซียมมาเกาะเยอะไม่สามารถบรรลุได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดเรียกว่าบายพาสก็จะเอาเส้นเลือดที่เลือดดำที่ขานะครับกับเส้นเลือดแดงที่หน้าอกก็แล้วแต่จะใช้เส้นเลือดไหนมาต่อก็ต่อไปในส่วนปลายของที่ตีบนะครับนะคนไข้ก็จะกลับมาเป็นปกติ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะสำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัด
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนผู้ป่วยแข็งแรงปกตินะครับก็7 วันก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได
1: ้ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายล่ะคะ
0: ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่สูงละนะครับก็ถามว่าจะสูงไหมก็ยังสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาจากเดิมนะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ในนโยบายของประกันสุขภาพก็สามารถที่จะผ่าตัดบายพาสได
1: ้
0: นะครับโดยผู้ป่วยก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไร
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือโรคที่เกิดจากหัวใจหรือว่าโรคทางหัวใจเนี่ยค่ะที่สามารถแตกออกไปได้เป็นอีกหลายโรคเลยนะคะอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอได้แนะนำเอาไว้นะคะนั่นคือถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบมาตรวจเช็คทางการแพทย์หรือแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะก็ควรที่จะมาฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจเช็คเป็นระยะกับคุณหมอเพื่อป้องกันทั้งตัวคุณแล้วก็รวมถึงคนที่คุณรักนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไหนต้องคอยติดตามในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University นี่คือเกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจที่จะส่งต่อทั้งความรู้และความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศครับจะมีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นครับที่กลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับสัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากสาธิตมช.เข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปจะเป็นใครระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมโอเคน้องป่าน้องภูมิน้องเนมมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากกำแพงเพชรพิทยาคมบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ถึงแม้ว่าพวกเราจะดูเงียบแต่ว่าพวกเราฟาดเรียบนะครับ
0: Smart, Camp, และกันมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมครับ
2: Don't follow your dreams, but follow us on Instagram
0: ไอ้ที่ตามความฝันเนี่ยอยากตามก็ตามไปแต่ขอแนะนำให้ตาม3หนุ่มนี้ใน Instagram ตอนนี้มีคน follow อยู่มา4คนฮะแม่ยายพี่สาวแล้วก็ตัวเองทีนี้เพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับเข้าใจกฎกติกาไปเหมือนๆกันนะครับ So that we all have a common understanding, here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
2: Nan Province is where the Nan River an important river in Thailand originatesIt is significant because more than 40% of its water in Chao Phraya River comes from here. And in order to protect its water resource, you must start with the watershed forest.
3: The Protect Nan Forest Project is a project at the Center of Learning.
4: Network for Region organizes in conjunction with private and governmental organizations and surrounding communities.It puts emphasis on the rehabilitation of forests in Nan with the aim of sustainable coexistence between forest and humans. This project has many interesting activities. One of them is increasing green space with a tree planting innovation called tree planting in the Mahathai style at a forest in Pa Sing sub-district in Nan, which covers more than 100 rai of land. This type of tree planting starts at the top of the mountain. Once the trees have grown,The seeds or the fruits will spread from the mountaintop down to the slope and the foot of the mountain, like the Mahathai hairstyle. And the project is using three methods of tree planting. Number one, the Miyawaki method is a method that helps the forest heal faster than conventional tree planting. This method uses local tree varieties and plant trees in a way that make them compete to grow. The second method is to plant seedlings with the Ectomycorrhiza fungus.Which promotes growth and increases the plant rates of survival. This type of fungus also produces edible mushrooms that can help increase the income of locals. Lastly, the biopolymer method helps with water absorption and slows down evaporation of water so that minerals and nutrients can be retained in the tree planting area. Eventually, the plant will be able to extract water from the biopolymer through osmosis.
2: With all these forests grown back, there's opportunity for the villagers to collect more resources and mushrooms in here so they can have a better life and have a better living.
0: Which of the following is the benefit of the Mahathai forest planting method? Is it A, the fruits and seeds of the trees can spread down the slope and the foot of the mountain by themselves? B,It can rehabilitate the forest faster than conventional tree planting. C, locals can earn more income from the mushrooms. Or is it D, the tree planting area can retain a large amount of minerals and nutrients. ถ้าพร้อมแล้ว C, yo, yo. สาธิตมช.ตอบครับ
5: A.
6: The fruits and seeds of the trees can spread down to the slope and the foot of the mountain by themselves.
0: เราจะได้100คะแนนแรกหรือไม่ครับได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ choice มันก็จะมีความก้มแกล้มว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าโจทย์ถามถึงเรื่องของการปลูกป่าในรูปแบบของมหาไทยเนี่ยต้องเป็นข้อ A เท่านั้นโอเคเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนชื่อเกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 It is one of the 11 protected plants under the 1975 Plant Variety Protection Act There are more than 30 varieties of this plant at least 9 of which are edible Clue number 2 Its fruit has been used for deworming and treating jaundice pus blisters diarrhea mumps and lymphatic system problems Clue number 3 Some varieties can be measured up to 30 centimeters in length and 15 centimeters in diameter. In general, they weigh 1 to 3 kilograms. Clue number 4. Flesh of the fruit has a texture similar to custard. Foreigners say that the flavor resembles that of almonds. It is high in sugar. About 100 grams of the fruit contains 147 kilocalories of energy.

0: energy. And the last clue, the fruit has a distinctive smell and is often turned into different types of snacks, such as chips, preserves, ice cream, and candied fruit. Now let's see. สาธิตมอนออยากจะตอบว่า
1: potato
0: มันฝรั่งนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ผิดครับกำแพงเพชรพิทยาคมตอบบ้างครับ
1: durian
0: ตอบคือ durian หรือทุเรียนนั้นถูกต้องครับมันคือท่าอะไรกันหนูรู้เมื่อกี
1: ้แดบครับผม
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าด้วยเรื่องของพรบการปกป้องพันธุ์พืชนะฮะทุเรียนนี่เราต้องนะช่วยกันอนุรักษ์ป่าสงวนไว้นะครับโอเค300คะแนนต่อไปใครจะเป็นคนได้เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
2: คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการและรักษาด้านทันตกรรมแก่บุคคลภายนอกซึ่งดูแลโดยคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่อาคารสมเด็จย่าชั้น1ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2นะครับอีก300คะแนนอยากจะแบ่งไปเท่าๆกันและให้ทุกคนเข้ารอบแต่พี่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะโอเคเข้าสู่การ Random ครับSequencing น้องๆทุกคนฟังให้ดีครับ The question is we would like you to arrange these astronomical bodies in the orderThey were discovered from the earliest to the latest. Here we go. Venus, Neptune, Pluto, Titan Moon, Kepler 90, Uranus, Charon Moon, 51, Pegasi B. พร้อมแล้ว เริ่มครับ8 7 65เตรียมนะครับ4 3 2 1 hands off โอเคมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตรงกับตำแหน่งเฉลย6ข้อด้วยกันขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับสาธิตมอนอย่างที่ทั้งสองทีมตอบนะครับคือ Venus ถูกต้องนะครับดาวศุกร์เนี่ยค้นพบมาตั้งแต่ pre-Christian era คือตั้งแต่ก่อนคริสตกาลอีก Titan Moon หรือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะครับค้นพบเมื่อปี1655ครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ Uranus นั่นเอง1781ครับตามด้วย Neptune 1846ครับดาวพลูโตนะครับ1930ส่วนCharon Moon นั้น1978ครับแล้วก็51 Pegasus B เนี่ย1995และล่าสุดอยู่ใน another solar system that's similar to our solar system นะครับค้นพบเมื่อปี2017นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆสาธิตมอนอด้วยครับมาที่กำแพงเพชรพิทยาคมนะฮะสำหรับข้อนี้โจทย์นี้มันแลดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเรานึกถึงระยะนะฮะจากเรียกว่าจากโลกหรือว่าจากดวงอาทิตย์ออกไปเนี่ยอาจจะพอจะบอกลำดับได้อยู่บ้างนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนในระบบสุริยะจักรวาลของเราน้องๆอีก2โรงเรียนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนน้องๆนครสวรรค์อยากจะบอกอะไรจะกับเพื่อนๆจากคำคณาธรมั้ยครับ
3: Nothing to say but do your best
0: โอเคนะฮะ nothing to say but do your best นะไม่ต้องพูดอะไรก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดละกันนะครับน้องๆจากคำคณาธรนะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์ครับ
3: we gotta say we agree with you guys we're gonna do our best thank you GG good game
0: เราจะเริ่มกันที่การตอบคำถามจาก VTR ครับดูและฟังให้ดีนะครับกับ VTR ชิ้นนี้ครับ

0: ไม่ได้นะครับไปต่อครับ Clue number 3 The animal's dominant characteristic is caused by abnormalities in the pigment called melanin which can make it look different from other cubs in the same litter เอาละสิจากคำคณาธรกดแล้ว and your first attempt is
1: It's Black Panther
0: Will your answer Black Panther earn you 200 points or notนะครับจริงๆแล้วจะ Black Panther หรือ Black Leopard ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอ่านต่อข้อ4เนี่ยจะเป็นว่า This animal was in the news in 1978 when one was seen walking around the train depot in Bangkok This animal was in the news again in 2018และข้อสุดท้ายชัดเจนเลย The 2018 incident เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยprompted many artists to paint murals of it in various locations to demand justice for the animal and call for the person who violated the law to be punished โอเคชัดเจนนะครับว่า black panther นะฮะหรือว่า black leopard ก็ได้นะครับก็คือเสือดำนั่นเอง alright เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆโรงเรียนนครสวรรค์บอกเลยว่าต้องทำให้ได้โอเคช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาดูว่าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปใน See You on the Road Season 2สังเกตสีหน้าของโรงเรียนนครสวรรค์แล้วนะฮะแลดูจะตึงๆนะฮะเหมือนกับว่าเพิ่งจะเสียค่าแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ Consider this moment ถึงเวลาที่เราจะต้องสุ่มแล้วครับว่าเกมที่เราจะแรนดอมได้นั้นคือเกมอะไรครับทรูฟอลบอกให้เลยนะจ๊ะแคตตากรีกว้างๆใหญ่ๆไม่ลงดีเทลไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวแทนของทั้งสองทีมยกมือเลยครับใครเป็นคนเล่นโอมกับวิน
2: ทั้งโอมและวินจะต้องมาสลับกันตอบคำถามที่เกี่ยวกับ Thai Entertainment ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งโอมและวินจะทำผลงานได้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่า
0: You ready for this?
3: Yeah, I'm ready.
0: All right. The following statements about the first generation of BNK48BNK48 True or false? เริ่มครับ It is the sister band of AKB48
3: True True
0: เชอปราง is the captain of the band
3: True True
0: ซัดจัง is the youngest member
3: True False
0: เชอปราง is the oldest member
3: TrueFalse.
0: The band has their own theater on the third floor of the Mall Bangkapi.
3: True. False.
0: By mid-2018, they have released 3 songs.
3: True. False.
0: There were 1,357 people who auditioned to become part of the first generation of the band.
3: False. False.
0: BNK48 officially debuted on June the 2nd, 2017.
3: True. True.
0: Mobile is the center of the song Koi Suru Fortune Cookie. Cookie เสียงไทย
3: True ครับ True.
0: Aita Kata อยากจะได้พบเธอ is the second song of the band released.
3: True. False.
0: และผลคะแนนก็อยู่ในมือของพี่เต้แล้วและโรงเรียนที่ได้300คะแนนคือนครสวรรค์ครับโอเคนะฮะเรามาดูถามว่าเชอปรางเนี่ยเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแก้วอายุมากที่สุดคือ22ปีครับ The band has their own theater on the third floor of the Mall Bangkapi มีโรงของตัวเองเลยชั้น3 Mall Bangkapi

0: ไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: ไม่ใช่
1: ชั้น4เหรอ
0: ชั้น4โอ้โหไม่ธรรมดาชั้น4ถูกต้องนะครับและถามว่าณนะตอนนี้นะครับที่บันทึกเทปรายการเนี่ยฮะช่วงกลางปี2018เนี่ยออกมาแล้ว3เพลงใช่ไม่ใช่
1: ไม่น่าใช่ฮะ
0: 11เพลงเข้าไปแล้วพ่อและถามว่าไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอเนี่ยเป็นเพลงที่2ที่วงปล่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงอะไรฮะ
1: เพลงแรก
0: เพลงแรกไม่ธรรมดานะเราน้องเวน300ต่อ300ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านและน้องๆทั้ง2เรียนเข้าสู่รอบ Sudden Death and for the suddeneath round the question is now in my hand what is the only sport that has been played on the moon นครสวรรค์ตอบแล้ว your answer is
2: golf
3: golf
0: ทำไมถึงมั่นใจ
2: เพราะว่า
1: บนหลุมเยอะครับหลุมเยอะ
0: นะครับ your answer golfGolf นะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1971 Alan Shepard นะฮะเป็นแอสโตรนอทแปลว่านักบินอวกาศสายอเมริกาถ้ามาจากสายรัสเซียสาย USSR สมัยนั้นเราจะเรียกว่าคอสโมนอตเป็นนักบินอวกาศที่ได้นำลูกกอล์ฟ2ลูกกับไม้กอล์ฟไปตีบนดวงจันทร์ครับจากคำคณาธรอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
2: ก็แพ้ชนะมันไม่สำคัญหรอกฮะขอแค่มีส่วนร่วมก็พอแล้วครับ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนจากคำคณาธรและเซเลบรีครั้งให้กับโรงเรียนนครสวรรค์อย่าลืมนะครับเราจะมาดูครับว่าอีก2โรงเรียนที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้จะเป็นใครเจอกันได้อีกครั้งนะครับใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: This is a kind of innovation because we use our one kind of Thai herbs. This kind of herb, even though the people they use it as like spices or as a good ingredient in their food recipe, but they have never been used in any oral hygiene product before.

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. Someone special? นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family. You have something special?
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry.
2: ตกใจเลยเนี่ย
1: Do you have something special in your country?
4: Okay.They have snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงวงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather Khao Yai we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they fought.

0: his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run off this national park, but they don't want it.
1: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะ
2: เข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
0: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
3: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
4: Yeah.
5: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
3: Okay.
5: Let's go.
6: Okay. Good morning, how are you, Jack? What's your name?
5: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
7: Namo Tassa.
5: พระคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
8: ปุนายะ
5: ปุนายะ
8: ตะวาเส
5: ตะวาเส
8: ยังนะเส
5: ยังน

0: Yeah.
1: Yeah. If you wish something, that will come true. Thing which was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. ถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุกายสบายใจ
1: And if you want money you will get money so.
2: Ask for money
3: I think I'm getting
4: money yeah. ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า They are very satisfied
5: Ladies and gentlemen, now we are at Khao Yai National Park, Thailand.
6: Yeah! And with our friends, the lovely friend and friendly friend, yes, they are here, international friends.
7: Yeah! And with our special activities, Night Safari.
8: อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
9: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
10: ก็ถือว่าทำได้ประทับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
5: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
10: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
11: ี้
10: เหมือนกับเพื่อนชวนเพื่อนไปนะ
11: ไปเที่ยวนะคะ
10: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำเก
11: ี่
10: ยวก
11: ับ
10: ที่นี่คือ
11: ดงพญาเย็นค่ะ
10: หรือว่า
11: เขาใหญ่นั่นเองค่ะน
10: ะ
11: ค
10: ะจะตามไปฟัง
11: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There is a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Phaya Yen.
12: What does it mean?
1: Yeah, the Dong Phaya Phai is the fire, about fire, and the Dong Phaya Yen is about cool.
5: Cool. They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
12: After that, people stop dying here or something?
5: Yes.
13: Okay, about 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger bite her, and then she died. She can't fight with the hurt. Yeah,
12: poor girl.
13: And yeah, and the nature of tiger when it needs food, it will come back to it again.
12: Yeah.
13: Yeah.
12: This girl.
13: No,
12: this
13: tiger.
12: Okay.
13: Yeah.
14: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and it's a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
12: Oh, okay. And they did it?
14: They beat. They're biting. They kill him.
7: Kill him too?
13: Yeah.
7: So two people died.
13: Yeah. And after it, 2 days,
14: yeah,
13: they will can catch it.
7: Oh, 36 years old, he's look old already.
0: Yeah. Yeah. She's in her late
7: 40s. Hungry. Hungry old tiger.
1: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
5: Mm-hmm. Huh? Oh, the footprint is long, about
1: 31
5: centimeters.
4: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้Explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
0: Yes.
1: And inside of the forest, it have many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
2: Yeah.
3: Gone to Night Safari before?
0: No, never. No.
1: This is the first time?
0: Of course! Yes!
4: แน่นอนเวลาไปไนท์ซาฟารีเราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีต้องเปรม
5: Elephant.
4: This is an elephant.
3: This is an elephant.
4: ถ้าเจอกวางหมี
0: Bear.
1: This is a bear.
4: ได้กวาง
0: Deer.
4: Gang.
0: Huh?
1: And then it's a tie of deer.
3: It's a tie of deer.
4: Barking deer. จะชะมด
3: ชะมด
6: ลูกเวียงของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งง

0: พอลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าล่ะครับ
1: ซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
2: ชะมดอ่ะชะมดอธิบายยังไงชะมดอ่ะ
3: โอ้โห it is an ant เลย it have a long nose
4: long mouth
5: okay if you are ready we have to go now
6: we are going to kill through the bed it's a circle
7: oh okay
6: It used to have a monk that lost in the forest.
8: Yeah. And nobody found them.
6: Yes, but finally they can find.
9: How long after?
5: About per week, 1 week.
6: 1 week.
10: Was he alive when they found him?
8: Of course.
5: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
8: It's called Chamot.
6: That's called Chamot.
8: What is
6: Chamot? Chamot. Like, no.
8: What?
6: เรียกว่าอะไรนะคะ
8: What?
6: Evil cat. Huh? Evil cat.

0: Wait, camera, what? Camera, camera,
1: no,
0: camera.
1: No, no.
2: This is a female deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, it is a female deer.
5: How do you know that's female?
2: Because
6: yes, they don't have a cow. Cow? Ma, sub ni no back. We got it. เขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer? Why do you know it's a female?
2: Because the,
4: over there,
7: don't have a horn.
2: Horn,
4: oh.
2: Yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น national park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: Do you have a tiger here?
9: Yes, we have but not
4: some
9: tiger, but
4: like you see people. Okay. A tiger bred of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
2: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it
10: in time?
2: กวาง
11: กวาง
12: กวาง
13: กวาง
14: กวาง
15: กวาง
16: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
4: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
4: Have you heard about it
2: No
4: It's like five animals in South Africa
2: elephants
4: lions
2: giraffe
4: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for like
7: animals อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it's have a walkway to youyouIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go into a truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
2: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
2: yeah
8: to you?
2: Come to near by you.
4: Next to you and
2: you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
5: Today we saw deer and deer.
2: Mosquitoes.
6: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
5: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
5: อะไรคะพี่บอ
4: สเพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์

0: เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่หนึ่งนะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอนสองห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
1: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
0: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
1: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
0: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆ เข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
2: Let you all guys guess what I am acting or if it be an animal and if I take too much time you have to write on my face
3: so you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can't make a voice like it yeah
0: The animal sound cannot make like a bad animal sound. Okay.
1: Okay.
0: Are you ready to go to party?
4: Yeah.
0: Having very very fun. Okay.
1: Okay.
0: Let's start the party now.
5: Let's start the party now.ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
2: โอเค who want to play a game
6: a game
2: maybe I come with you
7: maybe
8: I'm in the kitchen today
2: I will be the first cool partner
4: okay let's start 1 2 3
2: yeah
6: yes
7: okay it jumps
2: jumps
6: Jumps.
2: Kangaroo.
7: Yes.
6: Wow.
2: Wow.
6: What's that?
7: It's running on the night time.
6: On the night time.
7: Oh. Yeah.
6: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
4: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.A light. Head light.
8: Tail.
4: The bottle.
8: Tail.
4: No, no. Light. LED.
8: Okay. Okay.
4: On there. On the bottom. What is it called?
8: Okay. So describe more.
4: What is?
8: Fire.
4: Yeah. Fire. Fire.
8: On the bottom.
4: No. The adverb of.
8: Is it insect? Is it animal?
4: Insect. Insect.
8: What was that?
4: Wait,
8: is there?
7: The plan is ready.
4: Is that?
8: I don't know what to do.
7: Oh, it's in the water. It's in the water. Yeah.And it has like
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
1: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
2: แฟน
1: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแหละดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youcould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
7: I will tell you about the history
1: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
7: interesting
1: เห็นไหมหนูลูกเอ้ย

0: interesting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
1: it used to have a monk that lost in the forest
0: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
2: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
3: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
4: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
5: ถ้าเกิดแกงหน้าดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

0: ทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 trees ครับ3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวคนนึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 V นะฮะจะเป็นอย่างนี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่าเอกครับเอกก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกีเอก888ไม่เอกีเอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้ว

นะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40นะฮะ14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะรับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 ขอเพิ่มมาเป็น2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าแล้วครับ123อย่าลืมนะครับร้อยต้องมีแอนด้วยนะฮะ123เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12345ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก100,000นั่นเองครับ123,000จบที่1,000ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น123,456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ1,234,567ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123,000,000 ใจหายหายใจนะฮะ456,000นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ1,234,567,890นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งนึงของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาไทยบอกฝรั่งว่า 8.50 บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณไอ้จุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็จะเป็น8 baht and 50 stang นั่นเองครับ8 baht and 50 stang ถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ8 dollars and 50 cents ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pounds นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8 baht 50 ก็8 baht 50หรือจะเอาสั้นกว่านั้นไหมฮะ850ไปเลยครับ850ซึ่งปรากฏว่า850ก็จะสามารถแปลว่า8 baht 50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8 baht 50หรือ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8 baht 50หรือว่า850 บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8 baht 50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราต้องใช้8 baht and 50 stang หรือ8 baht 50แต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million baht ก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8 million baht นั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบิน airport เราอาจจะเห็นคำว่าcurrency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3จะเป็น the third floor ครับลองฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่มั้ยครับ
the second floor ก็คือชั้นที่2 the third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ the fifth floor ก็คือชั้น5 sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenthอันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปนี่อาจจะยากขึ้นนิดนึงครับก็คือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th ใช่ไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ BGLMP นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น BGLMP อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้มั้ยครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแล้วชั้น G เลยครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูก Lady ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมากแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้านะครับนี่ก็จะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ BGLMP เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B1 B2 เนี่ยนะฮะ B1 B2 ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยอย่างนี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ mezzanine ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half ชาวละแอร์ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น 1/3 2ส่วน3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอก 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่มั้ยฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ3ส่วน4นะครับ 1/5 ก็คือ1ส่วน5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ 47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด slash 47/78แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า 47/78 นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ 1+1=2 นะฮะ2-1=1ก็คือลบใช่ไหมฮะ
2 times 2 ก็ equals 4หรือจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2 multiplied by 2 equals 4และนี่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ 1,000 divided by 5 equals 200ครับผมเรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่าเมตรต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับแท็กซี่มิเตอร์นั่นเองนะฮะแท็กซี่มิเตอร์ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่เซนติเมตรหรือเซนติเมเตอร์นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายๆประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6ฟุต2ก็คือ I am 6 foot 2ครับผม2ตรงนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger หรอครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วก็ต้องเป็น 1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches equals 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือ kilograms ใช่ไหมครับ kilograms อย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70 kilograms นั่นเองนะครับ70 kilograms ครับเห็นคำว่า grams เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า2 grams 3 grams นะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า Can I have 2 grams of hamคนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือนฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็ kilograms และแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น 1 ton นั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ 1 ton ใช่ครับแต่ 1 ton ก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่า kilograms หรือว่า 100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่า pounds นั่นเองครับก็คือปอนด์นะฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram equals 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิตเตอร์ไม่ได้นะครับลิตเตอร์นะครับหรือว่าลิตรสระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะขยะมูลฝอยนั่นแหละครับเนี่ยนะฮะเพราะ liter คือ L-I-T-T-E-R liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็ต้อง400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับ the temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperatureTemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees Celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees Celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะ
สุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่จริงๆแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่า nil ครับ NIL nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมครับแล้วก็งงฮะ15กับความรักLove ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angels, the metropolis that never sleeps.
1: เราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English filmAn English film without dubbing. Dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbing. ถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles. เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles. I don't like films that are dubbed into Thai language.คำที่สองค่ะเฟรชชี่เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเขาก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือเฟรชแมนเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่สามค่ะ pretty mc แล้วนะจุดนี้นะคะขอเชิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า master of ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า mc นั่นแหละ master of ceremoniesหรือถ้าเราเป็น pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American chair แต่ว่าไทยมี American chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือ pay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็

with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join J O I N join Can I join you Do you want to join us อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า internationalInternational เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิภูริตอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะใช้คำว่า global international world class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: Clap for your seats. ตอนนี
1: ้ noise clap your hands.
2: Okay ค
0: ่
2: ะ.
0: Okay. Stand up. Get back to your seat.
3: Sit down. Sit down.
0: ค่ะ. ขอบคุณค่ะ. มา. มา. มา. มา. อันนี้ได้เลยค่ะ. ของรางวัลได้แล้วโอเคค่ะนุไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้ค่ะค่อยเรียงเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะชัดนะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้ตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watchWatch อะไร Watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี Watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะWatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า Have lunch เนาะ Have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหม
4: ค่ะไม่เ
0: ห็นนะคะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็น

0: make dinner go to bed นอนค่ะเอาละเนาะค่ะ have breakfastget ready แปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ make dinner make dinner ทำอาหารอันนี้ make dinner นะคะได้ไหมคะโอเคแล้วก็ what the dish ได้ละอันนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะทำมาขยับ
1: เห็นไหม
0: เอ่ยมา ค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากอ่ะดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV okay have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะทำอาหาร make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี้
2: ตื่นเช้า
0: get up โอเคอันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี้do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
3: ้
0: go to school นะคะอันนี้take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน have dinner dinner เป็นมื้อไหนคะ
4: ม
0: ื้อข้าวมื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
4: ย
0: ่างรอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
4: ล้างจาน
0: wash แปลว่าล้างจำได้ไหม wash แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี
5: ้กินสตรอเบอรี
0: ่ตอนเช้า8โมงเช้าHave breakfast นะคะ breakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
6: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dressed แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
7: ้
0: เล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friends เดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
8: หน
0: ้
8: าไหนคร
0: ับหน้า34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งหนึ่งนะให้เราจับคู่นะคะข้อ1 go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำแต่ดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch

0: แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าวกลางวันกลางวันหรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหมใช่เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดงว่ามืดแล้วมืดแล้วนะคะข้อ5 take a bathtake a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันเหมือนกันได้ได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watchWASH wash แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ wash แปลว่าล้างค่ะ number 8 watch TV TV อยู่ไหนแล้ว TV นี่มีไหมมี watch TV ดูอะไรคะดู TV นะคะNumber 9 go to bed ใจเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนเข้านอนกลางคืนแล้วเข้านอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: ใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework homework คือ
1: ทำการบ
0: ้านค่ะนะดู homework ข้อ13 get dressed get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวนะ
1: ข้อ
0: 13ข้อสุดท้าย play soccer soccer ก็คือฟุตบอลพอนเล่นอะไรคะ play soccer เล่นฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะถ้ากินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
2: แล้วก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะต่อไปแล้วอ่านมาถึงนี่ก็แข่งกันนะคะใครเสียงดังจะให้เป็นสติ๊กเกอร์นะคะ
0: เห็นไหมลูก
3: ไ
0: ปยืนตรงนั้นก็ได้
2: ไหน

0: วัติศาสตร์ลูก
1: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
2: ์
0: science โอเคอันนี้เลข
2: mathematics
0: โอเค
1: กลุ่มนี้ต่อค่ะ
0: อันนี้ต่ออันนี้ป่ะ
1: อ
0: ัน
1: นู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
1: เลข
0: mathematics
1: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
2: history
0: English
2: ละ
0: กีฬาก
2: ีฬา
0: สปอร์ต
1: อันนี้นี่ภาษา
2: ไทย
0: ศิลปะ
1: ภาษาอังกฤษ
0: อาร์ต
1: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัด
2: นี่
0: โอ
3: ้กลุ่มนี้ครับ
4: กลุ่มนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
1: ใจกันมากก็คือครูจะให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
1: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
1: ้ยกมือนะคะ
0: ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้
5: MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0: ็ได้
1: ทำนี้ค่ะ
4: ประวัติศาสตร
1: ์ประวัติศาสตร
0: ์ His อะไร
1: ใครจะตอบยกมือนะคะ
4: History แต่ว่า C are you okay
0: ตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือก
1: ตอบ
0: เดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ
4: ผมตอบ
0: เอาไหนเอาไหน
1: อันสีส้มนิดหรออ่
0: าโอเ
1: คต่อไป
0: รางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได
1: ้วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ใช่ใ
4: ช่
0: เฮ
4: ด
0: ลุ้น
4: อ
0: ยังไม่ใช่ไ
4: อพี
0: ่ยังไม่ใช่
4: กาโบ
0: อี
4: กาโบกาโบปะกิโกอีแล้วก็กะกิโก
1: ไม่บอกแล้วไม่บอกไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
1: ใครใครจะตอบใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
1: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก
1: S
4: S
1: C
4: O
0: S
4: E O
1: O
4: E
0: A I เมื่อกี้SCI ได้แล้วนะคะแต่ SCI แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู
4: E
0: S เดี๋ยวคนนั้น SCI แล้วก็อะไรลูก
4: E
1: E
4: ล
0: ูกค่ะ S I
4: W
0: W ยังไม่ใช่
1: E E ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่
4: อ O
1: Q Science
0: เดี๋ยวคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก ไม่ใช่ W ได้ไหมย
4: ู
0: อ่าโอเค
4: S
0: S E S E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไร
4: S C I
0: E
4: อาจารย์กักขี้โกง
5: S D I
0: ยังไม่ใช่
1: ปิดปากก็ได้นะ
0: S C I
5: S C I
4: S S
5: S S
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
5: S E Y
0: คำนี้น่าจะวิชาไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มี
4: ภาษาคณิตเมื่อกี้
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
5: คอมพิวเตอร์
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งท่อง
1: ยกมือค่ะยกม
4: ือ เอ็ม
0: ค่ะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือ
5: หน
4: ึ่
5: ง
4: สาม ห
0: ้
4: า
0: ลองดูลองดู
5: C
4: O
5: M U
0: ไม่ใช่ C O M ได้อย่างคอมพิวเตอร์ C O M
5: P
4: U N O
0: ยัง
1: ค่ะยัง
0: ต้องใส่ต้องช่วยเขียนดีกว่า
1: ต้องเขียน
0: ใช่คอมได้แล้วนะ
4: เอ้ยเจ๊อะไรมึงอ่ะ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอ
1: ย
0: ัง
1: ไม่ใช
0: ่ใชอ่ะคนอื่นลองบ้างนะใครจะลอง
1: ยูหรอยู
4: เดี๋ยวยู
0: คนไหนนี
4: ่ตอกะไม่อยากทัน
1: ยูยู
0: อ่ะใครตอบอยู่นี
4: ่ใครตอบอยู่นี่นวัน
5: ที่คอมพิว
0: คนอื่นอย่าตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
5: ้ที่
0: คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะไม่
1: จะ
0: เอาสีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้นะอ่ะทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
1: า
0: ะ
4: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: สงสัยต้องเอาวิชาที่ง่ายกว่านี
1: ้เริ่มนะคะ
4: โอ้แมวต่าง
0: อีกแล้วเหร
1: อนับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้3รางวัลไปหมดแล้วลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
1: 1 2 3คนนั้น M
0: M ได้เดี๋ยวช่วยเขียน M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
4: U
1: S
4: Y
1: I
4: Y
1: C
4: C
0: Music ในที่สุดเอาสีไหน
4: สีเขียว
0: สีเขียว
1: จะเริ่มสีชมพูแล้ว
4: I J
0: โอเค
1: คำสุดท้าย
0: สาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
4: อ๋อนี่ละตา
0: ง่ายมากเลย
5: เดี๋ยวคุณนักนะ
4: หนึ่ง
0: เลือกได้หนึ่งอัน
1: สองสามคนนั้นค่ะ
0: ตัวเล็ก
1: อี
0: ได้แล้วลูกถูกละอีแล้วก็อะไรลูก

0: จีได้แล้วลูก
1: L I
2: M
0: S
1: Y
0: แล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวสุดท้ายตัวเดียวตัวเดียว
1: โอ้ย
2: มาตัวเดียวแล้ว
0: ตัวเดียวตัวเดียวแล้วอะไรนี
1: ่ C
0: อะไรลูก
1: G
0: ยังไม่ใช่
1: I
2: O หลัง G หลัง G
0: นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียวอีกตัวเดียว
1: L
3: L L
1: Yes
3: H
0: H ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
1: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
1: ไปแล้ว
0: สีฟ้าโอเค
1: ไปแล้ว
0: กลับมาก่อนกลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยละจะปล่อยแล้ว
1: โอ้โหนี่มันตกช้า
0: โอเค
1: มันตกคนช้าเลยพักได้ไปตีสี่พอดีวายแล้วดี
0: โอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็3โมง45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
1: เก็บครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งแต่สมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
1: ใช่
0: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: รายละเอียดมันจะอยู่ในหนังสือนั่นแหละครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์เข้ามานี่ด้วยสวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name?
2: Paper
0: น้อง Paper how old are you อายุเท่าไหร่ครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า9 years old
2: 9 years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ teacher ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่า souvenir ฝากเพื่อนที่บ้านที่อเมริกาครับน้อง Paper ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: นี่ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับ ไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
0: ้โอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ Vocab Journey Kids Story todayI met with the best Thai performers that I have ever known. Nan Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me

0: to find the answer.
1: Ah, น้องเปเปอร์พอดีเลยที่ช่วยรู้สึก amazing รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจลองพูดด้วยครับ amazing
2: amazing
1: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่ที่ช่วยอ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history
2: History.
1: เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับทีเจอร์เกรกอยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้องเปเปอร์จะพาทีเจอร์เกรกไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ11โมง
1: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
1: shadow
2: shadow
1: play
2: play
1: grand shadow play
2: grand shadow play
1: พูดได้โอ้ทีเจอร์เกรกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาหลวงพ่อทางนู้นครับพวกเขาสวัสดีครับ
1: นมัสการครับหลวงพ
3: ่อขอเจริญพร
1: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่เจ้าเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
3: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่นี่มันเป็นมหรสพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทำตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้คือนาฏศิลป์อย่างที่สามก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม 4. วาทศิลป์คือคำภาคคำเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่ 5. คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพชนสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
1: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีเจแรกได้เจอหนังใหญ่แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
3: คำเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
1: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cow hide
2: cow hide
1: คำว่า cow นั้นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
3: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3เมตร60ความกว้างประมาณ2เมตร50เอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่งานประชุมเอเปก
1: แล้วที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
3: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู่
1: โอ้มาแล้วรุ่นแรกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
4: น้องบูมครับ
1: น้องบูมและ
5: ตึ้นครับ
1: น้องตึ้นวันนี้ทีเจอร์ก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเจอร์เชิดแล้วทีเจอร์จะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
5: ดีครับ
1: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิซ challenge ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
2: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเชอร์ตามถือไม่เยาว์รอแล้วรีบไปเลยคร
1: ับ โอ้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับ
6: ขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆได้ไหมครับ
3: เราไปร่วมฝึกกันได้เลย
1: สวัสดีครับ
0: หนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing, music, orchestra, and literary arts combined to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
3: ย่างสามขุมหนึ่งสองโยสามขุมโย

0: มือ
1: ปุ๊บสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: ครับ
1: ผมทีเจอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเจอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
3: ได้ครับ
1: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
1: ครูตั้มครับ
2: ครับผม
1: ทีเจอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นส่วนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
3: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
1: ันยากตรงไหน
3: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12 13ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
1: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
1: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
3: ่ครับมันใหญ่ครับ
1: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวมั้ยครับถือไหวมั้ย
3: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ําหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวทีได้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
1: ครับ
3: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
1: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงหรือยังครับ
3: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
1: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
3: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
1: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
3: ครับผม
1: แล้วทีเจอร์ก็อยากฝึกด้วย
3: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกนี้คือเป็นหมดแล้ว
1: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเชอร์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
1: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
3: ครับผม
1: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบ
3: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่
1: อ๋อ
3: ตั้งแต่อายุประมาณสักเจ็ดขวบแหละคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
1: ่ทีเจอร์ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
3: ได้นั้นถ้าเกิดทีเจอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
1: โอเค
3: ครับผม
1: ไปด้วยกันครับก่อนจะซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบุ้มครับ
4: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
1: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
5: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
1: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
6: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
1: อยากเต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้นโอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
7: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับหนูชอบ
1: น้องบอมครับเริ่มยังไงครับ
8: 3ขุมครับ1 2 3
1: โอ้โหน้องบอมและเพื่อนเพื่อนทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
9: ไมโครโฟนครับ
1: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
9: wooden frame
1: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
9: ได้ครับ
10: สะอึกครับ
1: สะอึกอย่างนี้เหรอครับ
10: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
1: อ๋อสองเท้า
10: ก้าว
1: ก้าวหน้าฮึบยก
10: แล้วก็ซอยเท้าไปครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
1: ยก
10: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็โยครับ
1: เชิดใช่ไหมครับ
10: ใช
1: ่สอนคำศัพท์นิดนึงนะครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
9: manipulate
1: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า dance
9: dance
1: และคำสุดท้ายย้ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่า stamp out time
9: stamp out time
1: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
11: ถูกครับ
1: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
11: คนเชิดคนภาควงดนตรีจอใหญ
1: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
9: puppeteer
1: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
9: ventriloquist
1: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
9: big screen
1: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ
9: band band
1: แล้วเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
9: music
1: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจอร์ก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
11: ครับ
10: ก้าวครับยกซอยเท้าครับยกครับซอยครับ
1: ยก
10: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
1: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
10: ใช่
1: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรครับ
10: ชะเง้อครับ
1: โอ้รู้จักอย่างดีครับ

0: ไม่ใช่ครับ
1: เอ้าเรายังไงครับ
0: 1 2 3
1: โอ้โหโอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
0: ใช่ครับสะอึกครับ
1: เ
0: ก้าครับ
1: ก้าวหน้า
0: ก้าวยกครับ
1: ยก
0: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
1: โอ้เรายกด้วย
0: ใช
1: ่เอ้ยไ
0: อ้ลงครับ
1: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3ที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลยังดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
0: balance
1: ท่าที่3เรียกว่าก
0: งสอนครับ
1: steady
0: 2 3
1: ว้าวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวกางเกงจะขาดครับโอเคลองเลยช้าๆนะบูม steady
0: ครับ
1: ฮึบ
0: ก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
1: ยกซ้าย
0: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
1: ขึ้นโอ้โอ้ไปป้าไปแล้วไรเราลง
0: ลงครับ
1: โอ้โหท่าที่3ยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
2: bow and arrow
1: แล้วที่จะแกล้งเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
0: สะอึกครับ
1: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
0: hiccup
1: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าที่จะแกล้งว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ผมจะพาดิเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
1: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน Please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
3: Three young puppeteers of Wat Kanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้การแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถกดเชิด
1: ใช่
0: พริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเชอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเชอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาหูก็อยากเต้นบ้างผมภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเชอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักและก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเชอร์แกรกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเชอร์แกรกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก Come and see
4: Come and see
0: our show
4: our show
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see
4: Come and see
0: our show.
4: Our show.
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูกัน

0: แสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show
1: Come and see our show
0: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับ Ready 1 2 3 เปลี่ยนท่าครับนี่โอเค
3: Today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nak Nyai. Their performance today definitely made me and all of the audience smile. See you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children. สวัสดีครับ คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A. PuppeteerB. Big Screen C. Dancer dun, dun, dun, dun. คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C. Dancer เพราะ Dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
0: ยกซ้าย
4: ชะเง้อครับและก้าลงไปครับ
0: โอ้ทีเจอร์เกรก็ควรเปลี่ยนชุดก่อนจะเล่นนะครับ

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyono period to the Ratanakosin era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Cheers
3: Wow it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อยอร่อย
3: 1 2 3 Cheers
2: เวนลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Thai-licious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah.
7: Nice.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
3: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
7: Thank you.
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยเนี่ย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนเนี้ยที่ไม่รู้จะพูดอะไรณนะวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหเป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้มีคนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าไงนี่คือผมไม่เคยมานั่งทอล์กโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์กโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อมผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ชื่อจริงชื่ออะไรครับ
4: ชื่อเต๋าพง
1: เต๋าเศรษฐพงอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็จะทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้าย

มือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้อะแต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์โอ้ไม่เอาอ่ะไม่แต่ให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารมันสำคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกใจเขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทำให้เห็นแล้วว่าการสื่อสารมันเวิร์กมันทำให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสำคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทำงานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได้เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทำให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสาร

0: ราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวีตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนอ่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
0: ใช่
1: ตอบผิดก็โดนดุ
0: ครับ
1: เออแล้วมันจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความกลัวทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำอ่ะเวลาคุยจะคุยเม้ามันมันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่าไม่จําเป็นมั้งมันใครจะอยากรู
0: ้เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
1: แต่ก็ไม่โดนเห็น
0: แต่ก็ไม่เห็น
1: ตอนที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
0: ้ครับ
1: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
0: ้คร
1: ับ เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
0: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะว่าเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็คือการเรียนรู้เนาะ
0: ก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
1: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความก็ไม่ได้แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครู

0: เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
1: ลากสระอายาวๆหน่อยอะไรอย
0: ่
1: างนี
0: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะที่เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้โหสดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนก็บอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
0: เออ
1: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมนะครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
0: ค่ะ
1: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทำ YouTube ได้ไหมกูดูแบบเฮ้ยบี้เดสกาโอ้โหพูดไฟไหลเลยหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก๋พูดเก่งมากถ้าเราจะพูดได้วะแต่อยากทำการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทำ YouTube นะมันต้องทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่
0: อ
1: นเดี๋ยวมันต้องมีคำไหนสักคำที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนแล้วค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม
0: ่
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้ใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
0: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี้
1: ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทำตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทำมาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นเกมทำไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทำยังไงให้มันได้เงินทำยังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี
0: ่
1: ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทำแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้เงินฝรั่งทำนี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมอ่ะฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทำไปเฮ้ยสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือYouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเดือนสักบาทนะฮะทำเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนครับ
0: คุณพระ
1: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
0: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
1: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีมั้ยวะเนี่ยก็อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทําเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ยเฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทํามาเรื่อยๆพอเราเริ่มทําเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะมันทําให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเฮ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทํายังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเขาพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้

0: หยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็คิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตมาว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: มีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนนึงในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทำยังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทำยังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่สองคลอดคือให้ความรู้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทำออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทำเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทำจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทำไปทำมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทำให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี้ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่ผมทำมาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักเนาะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเค้าเรียกว่านิชมาร์เก็ตเนาะนิชก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เขาสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงพี่ครูเคยเห็นเขาทำช่องสอนการขอดเกล็ดปลาเอาสิ
0: Niche
1: Market ไหม
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: มันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวอะไรก็มีนะหูเขาเลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร
1: ์แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: นะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกๆจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าเกิดคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู
0: ้ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นแนวทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีน
1: ะ
0: เราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: จะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องมันอ้อนยังไงพี่ต่อพี่ต่อคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครับครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทำยังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับก้อนยังไงแล้วก็ไปดูเลยโหเข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตรึกเฮ้ยอุ๊ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทำอย่างงี้แล้วเวิร์คนะก็ลองทำดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอ้ยเอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ copy อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: จากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรจากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อ่ะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มาAF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสองข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูงอก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วขอให้เห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอถึงพันซับไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม

0: อย่าลืมนะคะตั้งเป้าให้ใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต๋านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนนึงที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกต่อเต๋า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

พูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกยังไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าใหม่ครับ

0: ็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: มันตรงยากมากนะคะ
1: มันยากมากพุทธเดอะไรท์แมนอินด็อกเลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พบกับการ

ปลอดภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นั่นนะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์พูดจาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั้นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดนึงครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะนะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนก็ได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่าไฟบังคับใช่ไหมครับคำว่า

flight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า flight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า flight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flight นึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flightซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ Red Eye Flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ Red Eye Flight นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flightingหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะใน3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วwhat flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง FLIGHT Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fly นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfectPractice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่

จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Fight กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆ นะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกๆอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะและอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วนแกงพลังค์เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand ที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้ละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมาก

ากเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า servingจะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's hisThird helping of ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food I went into this little hole in the wall where they serve great food ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

0: 8:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับผมอัดอวัตนะครับผมปกติผมชอบเล่นกีฬาครับย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กคือผมโตมากับการเล่นกีฬาซึ่งผมก็เล่นกีฬามาเยอะมากตั้งแต่แบบว่ายน้ำเทนนิสบาสแบดมินตันวอลเลย์บอลเทควันโดคือผมมาผ่านกีฬามาเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราโตมากับกีฬาแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแบบเอนจอยกับมันตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะมีหลายกีฬามากๆที่พอเราได้ยินชื่อแล้วเราไม่รู้จักแล้วเราก็บางอันคือเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นกีฬาอย่างเช่นคริกเก็ตอย่างเงี้ยคือผมเคยได้ยินแต่ผมไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งแบบพวกกาบัดดี้อะไรนะเน็ตบอลคือมันมีหลายกีฬามากที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือวิธีการเล่นด้วยซ้ำว่าเขาเป็นยังไงซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายมากๆที่อาจจะยังไม่เคยถูกเมนชั่นหรือว่าไม่ได้ถูกให้ความสนใจกีฬาเหล่านั้นอาจจะเป็นกีฬาที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่ถ้าเราได้ไป explore มันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเปิดโลกแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับกีฬานั้นได้ก็วันนี้นะครับคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นกีฬาที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเคยได้ยินชื่อแต่ว่าเราไม่รู้จักเลยว่ากีฬาเนี้ยเล่นยังไงซึ่งกีฬาเนี้ยก็คือคริกเก็ต
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับพี่ชาญใช่ไหมครับ
3: ชาญครับผม
2: ผมอัดนะครับพี่
3: ครับ
2: ตอนนี้เราอยู่ที่สนามคริกเก็ต
3: ใช่ครับใช่ครับสนามเทศไทย
2: คือตอนเด็กอะพี่ผมเล่นกีฬาแต่ว่าส่วนมากก็จะรู้จักกีฬาที่แบบว่าคนรู้จักทั่วไป
3: ใช่ใช
2: ่แต่ว่าแบบอย่างคริกเก็ตอะคือผมเคยได้ยินแต่ชื่อ
3: ครับ
2: แต่ว่าผมแบบไม่ได้รู้จัก
3: ครับ
2: ดีเทลเลยว่าจริงๆมันเป็นยังไง
3: ครับ
2: อันนี้ผมก็เพิ่งมาเคยเห็นสนามครั้งแรกพี่ชาจริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่มันมาจากแบบคล้ายๆกับกีฬาอะไร
3: คงไม่ได้มาจากกีฬาอะไรแต่ว่าคือมันเป็นกีฬาที่มาจากประเทศอังกฤษ
2: อ๋ออังกฤษนะคร
3: ับ ใช่แล้วก็จะเล่นแพร่หลายในอาณานิคมเขาหรือว่าเมืองขึ้นของเราอะไรต่างๆนั้นนะครับตอนที่เข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยก็จะเล่นในหมู่ต่างชาติเป็นสัดส่วนมากตอนเราก่อตั้งสมาคมเนี่ยมันกีฬาเนี่ยค่อยเข้าไปแพร่หลายถึงประชาชนคนไทยมากขึ้น
2: ทำไมอยู่ๆพี่ถึงไปเจอกีฬานี้ได
3: ้พอดีที่บ้านเล่นกันอยู่แล้วป้ออย่างเงี้ยเล่นกันอยู่แล้วเลยมันก็ซึมซับแล้วก็เราก็ได้อิทธิพลมาจากตรงนั้น
2: แต่ว่าไม่ถึงว่าพอกีฬานี้มันค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่ทำไมแบบอยากรู้ว่าทำไมพ่อพี่ชาญถึงแบบไปเจอกีฬานี้ได้ในวันที่แบบก่อนอันนี้มันยังเป็นกีฬาที่นิชมากๆในประเทศเนี่ยครับ
3: ครับผมก็คือเขาเล่นกันในหมู่สโมสรเขาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: ทีนี้เขาก็ดึงเหมือนดึงลูกเข้าไปเล่นด้วย อะไรประมาณเนี้ยเราก็ซึมซับมาเสร็จเนี่ยเราก็เห็นว่าอันเนี้ยถ้าเราจะทำให้คนรู้จักเนี่ยเราก็ต้องสอนคนไทยให้เล่นเป็นหรือว่าเราต้องดึงคนไทยเข้ามาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วก็สร้างเหมือนสร้างคอมมูนิตี้หรือสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับกีฬาเนี้ยให้คนไทยเขาเห็นถึงจะซึมซับเข้าไปในประเทศได
2: ้แต่ผมอยากรู้ต่อว่าแบบจริงๆแล้วอย่างคริกเก็ตนะครับ
3: ครับ
2: คือจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: คือมันต้องหมายถึงว่า strategy ของมันในการเล่นกติกาอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ เยอะอยู่ครับ
2: เยอะอยู่ใช่ไหม
3: เยอะอยู่แต่ว่าคือเอาแบบคร่าวๆก็คือจะมีทีมปาลูกแล้วก็ทีมตีนี่คือจะเป็นทีมบุกทำแต้มสมมุติว่าเรามีโควต้า300ลูก
2: ครับผม
3: ทําแต้มเท่าไหร่ก็ได้นะเราสมมุติว่าเราทําได้300แต้มไอ้ทีมที่ปาลูกก็ต้องกลับไปตีแล้วก็ทําแต้มให้มากกว่า300
2: อ๋อแบบอย่าง300แต้มจริงๆแบบมันมีเวลาเล่นแบบคร่าวๆมั้ยครับว่าประมาณแบบ2ชั่วโมงหรือจริงๆมันแล้วแต่
3: ก็จะมีเป็น3เวอร์ชั่น
2: ครับ
3: นะ

0: เวอร์ชันที่สั้นที่สุดก็เขาจะเรียกว่า T20 20 over 20 over จะมี120ลูกอันนี้คือเวอร์ชันที่สั้นที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะกลายเป็น50 over 50 over ก็ใช้6ชั่วโมงแล้วก็จะมีที่เขาเรียกว่า test matchเทสแมทนี่5วัน
1: 5วันเหรอพี่5วันคือเราเล่นกันยังไง
0: 5วันก็คือตั้งแต่คือทุกวันเนี่ยเราก็จะเล่นตั้งแต่เช้า
1: ครับ
0: จนแสงจะหมด
1: โอ้โห
0: แล้วก็ทบกันไปทบกันมา
2: คริกเก็ตนับเป็นอีก1ศาสนาของอินเดียเลยก็ว่าได้ก็คือเป็นการใช้วิถีชีวิตของคนอินเดียที่ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่จำกัดก็คือเขาสามารถที่จะเล่นเพื่อที่จะแสดงออกถึงความภาคภูมิใจความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความชื่นชอบในกีฬาคริกเก็ตเนี่ยเขาเลยทุ่มเทให้กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาคริกเก็ตเพราะว่าตามท้องถนนทั่วไปถ้าเราสังเกตดีๆในประเทศอินเดียค่ะก็จะมีนักกีฬาคริกเก็ตเป็นพรีเซนเตอร์ในหลายๆแบรนด์อยู่ความโด่งดังของนักกีฬาคริกเก็ตเองเนี่ยในเรื่องของอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นวรรณะมันคือหมายถึงการแสดงออกของความสามารถของนักกีฬาแต่ละคนก็คือเขาอาจจะมาจากชนชั้นวรรณะอื่นๆที่ไม่ได้มีชนชั้นวรรณะสูงแต่สามารถที่จะเล่นคริกเก็ตได้แล้วก็แสดงออกมาในเชิงศักยภาพของตัวเองได้ก็คือเขาก็เปรียบดังเป็นวีรบุรุษของประเทศคือสามารถที่แสดงออกได้ว่าเขาก็เหนือประเทศตะวันตกกันประมาณนี้ค่ะ
1: ตอนที่มาถึงสนามภาพที่ผมเห็นในหัวก่อนหน้าเนี่ยคือผมคิดว่ามันจะเป็นสนามเล็กๆแต่พอมาถึงสนามจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ภาพที่เราเห็นไว้ตอนแรกเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราได้มาสัมผัสจริงๆซึ่งวันนี้พอมาถึงผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชาญนะครับซึ่งพี่ชาญเนี่ยเขาก็เป็นโค้ชทีมชาติของคริกเก็ตผู้หญิงนะฮะซึ่งก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นที่แบบรุนแรงมากคือเรารู้เลยว่าตอนที่คุยกับเขาเนี่ยเขาอยู่กับกีฬานี้มานานมากตั้งแต่กีฬานี้ยังเป็นแบบนิชกว่านี้อีกอ่ะจนวันนี้มันเริ่มแบบค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นที่รู้จักแบบไม่ได้กว้างอยู่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับกีฬานี้ผมรู้สึกว่าแบบได้คุยกับเขาแล้วมันเหมือนมันเติมไฟเราเหมือนกันว่าการที่คนเรามันมีแพชชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งกับกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็เราเห็นแววตาเขาแล้วรู้สึกว่าเราอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นพอได้คุยกับพี่ชาญเสร็จผมก็ได้ไปเจอกับพี่เลี้ยงนะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคริกเก็ตผู้หญิง2คนนะครับก็คือพี่เกตกับพี่จีนนะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยฝึกผม
3: เดี๋ยวผมเริ่มฝึกกับตีง่ายสุดใช่มั้ย
4: เอาจากการจับไม้ก่อนละกันเนาะ
3: จับไม้ใช่มั้ย
4: ใช่ค่ะถนัดข้างขวาใช่มั้ยคะ
3: ผมถนัดข้างขวา
4: อันดับแรกนะคะเหมือนถ้าเราจับแรกจะทํามือเป็นตัว V ทั้ง2ข้างเลยแล้วเอาข้างที่หลังข้างบนได้เลยค่ะตรงขอบไม้ค่ะมันจะอยู่ตรงนี้ของเราพอดีก็จับขึ้นมาถูกต้องค่ะ
3: คือจับให้มันอยู่แบบนี้ก่อน
4: แล้
3: วก็เวลาตีก็คือเราค่อยคิด
4: ใช่ค่ะส่วนท่าที่เป็นในการตั้งหรือว่ารอที่จะตีค่ะก็จะแบบว่าเขาจะส่วนมากจะวางให้เป็นแบบรีแลกซ์หน่อยแหวนด้านข้างตัวให้บอกว่าเป็นท่าที่รีแลกซ์ของเราที่สุดถูกต้องค่ะ
3: บอลมันหน้าตาเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นลูกเลย
5: บอลจริงๆจะเป็นสี
3: อ๋อมันเป็นลูกเล็กๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นห่อหุ้มด้วยเหมือนหนังอะค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นก้อนกลมๆของไม
3: ้อ๋อมันมีความคล้ายๆลูกเบสบอล
4: แ
3: ต่เบากว่า
4: จริงๆเหมือนจะพอกันนะคะแต่วันนี้จะรู้สึกว่ามันจะหนักกว่าตอนนั้นที่เคยกำของลูกเบสบอล
3: อันนี้ผมต้องไปยืนตรง
4: จะไปยืนข้างในพร้อมนะคะยกแต่เมื่อกี้ไม้โดนสตัมนะ
6: ใช
4: ่จริงๆถ้าไม้โดนสตัมก็คือเราจะเป็นคนเอาออก
6: โอเค
4: ใช่ใช่ค่ะ
6: ขออี
4: กครั้งนะคะสวยใช่ค่ะ
3: อันนี้คือเขากำลังเริ่มเล่นใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: อ๋อยังตอนนี้ถ้าสมมติกติกาการเล่นเลยอะเพลเยอร์จริงๆมีตำแหน่งอะไรบ้าง
5: มันจะมีคนฟิลค่ะทั้งหมด11คน
3: คนฟิลคือคนที่อยู่รอบๆใช
4: ่
3: ม
4: ั้ยที่รับ
5: ก็จะมีคีปเปอร์ที่จะรับบอลหลังเสาอะค่ะ
3: อ๋อโอเค
5: แล้วก็จะมีคนที่ยืนข้าง
3: ค
5: ีปเปอร์คือเป็นสลีฟแล้วก็จะเป็นติดเส้นตรงนู้นนะคะ
3: ครับ
5: จะเป็นเทิร์ดแมนพอยต์ถัดมาก็จะเป็นโค
3: cover
5: extra cover mid off mid on mid wicket
3: คือในตำแหน่งของผู้รับก็จะมีตำแหน่งย่อยไปอีกมีฟังก์ชันที่ย่อยลงไปอีกว่าแต่ละตำแหน่งทำอะไร
5: ใช่ใช
6: ่คือในสนามจะมีทีมรับแล้วก็ทีมลุกนะคะ
3: ครับ
6: ก็คือทีมที่ลุกนี่คือจะเป็นคนตีแล้วคนตีเนี่ยจะมี2คนในสนาม
3: ครับ
6: ใช่มันจะมีเหมือนเราอ่ะตีคู่กับเพื่อน2คนแต่ทีมรับถ้ารวมกันก็คือมีทั้งหมด11คนใช่ค่ะหน้าที่ของคนที่เป็นทีมรับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกโดนเสาข้างหลัง
3: ก็คือถ้าเป็นทีมรับก็คือ2อย่างที่ต้องทำคืออย่างแรกคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกมันไปโดนเสาของคนที่ตีหรือรับลูกให้ได้พอถ้าคืนได้ปุ๊บก็คือจะได้คะแนน
6: ถ้าสมมติว่าคืนก่อนที่
3: คนตีจะวิ่ง
6: ไปเข้าไปในเส้น
3: อ
6: ่ะถ้าเราแบบเหมือนทัดเสาอ่ะเขาต้องออกเลยเหมือนเขาเข้ามาไม่ทันในกรอบที่เราวางไว
3: ้
6: ใช่แล้วกรรมการจะเป็นคนตัดสินจะมีกรรมการ2คนในสนามเหมือนกันคือคนที่ยืนหลังเสา1คน
3: ครับแล้วอย่างงี้พอสลับกันถ้าเป็นฝั่งลุกหน้าที่หรือว่าแบบสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบ้าง
6: ก็คือเราต้องตีให้ได้มากที่สุดให้คะแนนเราเยอะที่สุดแล้วก็จะมีตีหลายแบบคือตีให้ออกนอกเส้นเลยก็คือจะเป็นซิก
3: ตีไงก็ได้ให้ไกลที่สุดให้มันออกจาก
6: ใช่
3: แล้วก็เพราะอย่างนั้นก็คือคนรับยังไงก็รับไม่ได้
6: ใช่ค่ะ
3: ก็เลยได้คะแนนเยอะสุดเป็น6คะแนน
6: เหมือนโฮมรัน
3: ใช่
6: แล้วก็จะมีที่เป็นเหมือนตกพื้นกิ้งแล้วค่อยออกจากเส้นอันนี้ก็คือได้4คะแนนค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าตีแล้วลูกไม่ออกเส้นเราจะได้คะแนนว่าเราจะวิ่งกี่ครั้งก่อนที่เขาจะทีมรับจะเอาลูกไปคืนที่เสา
3: ก็คือถ้าเราวิ่งไปปุ๊บถึงเส้นก็คือได้1แล้วแต่ถ้าเราวิ่งกลับมาที่เบสของเราก็จะได้2
6: ใช่ค่ะ
3: อ๋อคือวิ่งไงก็ได้ให้เยอะที่สุด
6: ใช่คือจะวิ่ง7 8ยังไงก็ได้
5: จนกว่าลูกจะกลับมาที่เสา
6: ใช่ค่ะแต่เราก็ต้องโปรเทคเสาเราด้วยว่าเขาจะไม่เอามากลับมาลุกคืนแล้วก็ทัดเสาเราไม่งั้นเราก็เหมือนเอาเสียชีวิต
3: พอผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มแบบได้ลองสัมผัสปุ๊บแล้วลองไปเล่นก็รู้สึกสนุกตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยก็คือเริ่มเล่นตำแหน่งเป็นคนตีซึ่งก็ตีโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าเอาจริงๆพอได้เริ่มเล่นไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งตีเป็นตำแหน่งที่ผมน่าจะสนุกที่สุดละน่าจะเป็นตำแหน่งที่เหมือนแบบถูกจริตเราที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราเล่นแบดมินตันมาก่อนเราเล่นเทนนิสมาก่อนมันเลยอาจจะเป็นความถนัดของเราที่พอเรามีอุปกรณ์เช่นมีไม้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบเล่นตำแหน่งนี้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยครับแค่มันวิ่งนิดเดียวนะแต่มันเหนื่อยมากเลย
0: ใช่ใช้ความเหนื่อยคือเราต้องเร็วด้วยอะไรอย่างนี้
1: ใช่แต่ตะกี้แบบจังหวะที่แบบว่าลูกมามันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบบางทีเขาโยนมาแล้วมันสูงก่อนแล้วต่ำแล้วแบบบางทีเรากะไม่ถูกอ่ะ
0: กะยากอยู่
1: เท่าไหร่ตีได้2ลูก3ลูกแต่เขาออมมือให้โยนเบาๆของจริงมันต้องแรงกว่านี้ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอผมได้ลองเล่นตำแหน่งตีเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาเล่นตำแหน่งเป็นคนโยนซึ่งตอนเป็นคนโยนนี่ผมบอกเลยว่ายากมากเพราะว่ากฎของคริกเก็ตคือมันห้ามงอแขนแล้วก็การโยนเนี่ยมันต้องเหมือนอยู่ในระดับสูงนิดนึงแล้วพอเราไม่เคยโยนด้วยวงประมาณเนี้ยครับมันเลยทําให้เหมือนเราคว้างแล้วก็เลยจุดที่มันควรจะต้องไปถึงหรือเลยจุดที่คนตีจะต้องตีมันเลยกลายเป็นแบบข้ามไปเลยซึ่งมันก็ถ้าในเชิงการนับคะแนนเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ร้อนใช้ได้แต่ว่ามันดีครับเมื่อกี้เป็นคนเป็นตัวตีเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นคนโยนบ้างซึ่งเขาบอกว่าการโยนเนี่ยมันไม่ใช่แบบโยนแบบไหนก็ได้กฎของคิกเก็ตก็คือแขนเราต้องตึงแล้วก็ต้องควรจะต้องอยู่แบบความสูงประมาณนี้ในการโยนซึ่งผมไม่รู้จะเป็นยังไงมันเป็นท่าที่แบบแปลกนิดนึงสำหรับเราเดี๋ยวลองดูมันได้ขากลับมา
0: เราวิ่งมันไม่ค่อยเบาแล้วนะ
1: ตะกี้วิ่งยากมากกว่าแฟนเลย
0: อันทีนี้เป็นวิธีการจับบอลนะคะ
1: ครับผม
0: จะจับตามตะเข็บ
1: จับบอลตะเข็บ
0: ใช
1: ่โอเคอ
0: ันนี้เขาอันจะจับเหมือนเป็นฟาสต์โบเลอร์คือคว้างเร็วแต่ถ้าเป็นพวกสปินเขาก็จะ
1: ข้างๆกว่าอ๋อผมเป็นฟาสต์ดีกว่า
0: เป็นฟาสต์ดีกว่า
1: ง่ายกว่าแล้วก็
0: เหมือนเราวิ่งมาปกติ
1: วิ่งมาปกติ
0: มันจะมีเหมือนจังหวะขึ้นเนี่ยค่ะจังหวะเทสเดี๋ยวเราเดินสัก3ก้าวแล้วก็ลองปล่อยบอลตอนเราปล่อยบอลเท้าเราห้ามเลยเส้นข้างหน้าเนี่ย
1: ข้างหน้าสุด
0: ถ้าเลยเส้นจะเป็นลงบอลเขาจะได้แต้มอัตโนมัติ
2: เดี๋ยวขอซ้อมก่อน
0: เราต้องดึงเสาแล้วค่ะ
1: โอ้ยากเหมือนกันนะ
0: ใช่เราต้องตั้งคอใช่ไหมคอดึง
3: ต้องกลมกลมใหญ่ๆเนี่ย
1: แล้วก็ปล่อยไปตรง
0: ๆช่วงแรกๆแขนมันจะงอก็ไม่เป็นไรมันต้อง
1: กดยากยากกว่าตีผมมาตำแหน่งโยนบอลซึ่งผมก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะต้องเป็นตำแหน่งโยนเนี่ยเราอาจจะต้องไปฝึกหนักแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่ผมถนัดแล้วก็หลังจากที่ได้ลองโยนละแล้วเราสึกว่าเราไม่เหมาะกับเราก็เลยไปลองเป็นฟิลซึ่งก็เป็นเหมือนทีมลับเหมือนกันครับแต่ว่าทีเนี้ยที่คนที่เป็นฟิลคือจะเป็นคนที่คอยวิ่งเก็บลูกและส่งกลับมาให้กับคนโยนซึ่งตำแหน่งนี้ผมว่าก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนเราต้องaware ตลอดเวลาว่าคนตีเนี่ยเขาจะตีไปทางไหนแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องไปเก็บลูกให้เร็วที่สุดแต่ว่าความยากของสิ่งเนี้ยคือบางทีลูกมันมาแรงอ่ะแล้วจังหวะจับบางทีเรายังจับไม่ถูกยังกลัวๆอยู่ว่าแบบมันจะกระแทกนิ้วเมื่อกี้โดนไปนิดนึงก็เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเหมือนมันต้องดูจังหวะดีๆว่าเหมือนแบบมาปุ๊บแล้วแบบตะปบให้ถูกอ่ะซึ่งเมื่อกี้ก็ยังทำไม่ค่อยได้ผมกลัวเจ็บแหละเมื่อกี้ก็เลยแบบยังไม่ค่อยกล้าแต่ว่าก็มันดีนะรู้สึกว่าพอได้วิ่งแล้วแบบมันสนุกอีกแบบและถ้าเวลาเราโยนกลับมาแบบให้ถึงมือมันดีชอบจังหวะนั้นแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่มันได้ฝึกอะไรเยอะเหมือนกันการเป็นฟิลอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกในทั้งหมด3ตำแหน่งแล้วก็ถ้าให้เลือกเล่นเนี่ยก็คงจะเป็นตำแหน่งเป็นคนตีเพราะผมคิดว่าน่าจะตรงจริตสุดแล้วก็มันดีเวลาเราตีได้แล้วแบบมันสะใจแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นจริงๆและเราตีแล้วเราแบบทำให้มันได้คะแนนสูงสุดแบบออกนอกสนามไปเนี่ยตามกฎของเขาเนี่ยมันก็คงฟินอีกแบบนึงก็เลยคิดว่าถ้า3ตำแหน่งนี้ก็คงเลือกเป็นคนตีครับแล้วก็จริงๆวันนี้พอเล่นเสร็จใช่ไหมครับผมก็มีโอกาสได้มานั่งคุยกับพี่ชาอีกรอบนึงแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่เลี้ยงทั้ง2คนนะฮะก็คือพี่เกดกับพี่จีนจริงๆพี่ชาอยู่กับคริกเก็ตมาประมาณแบบกี่สิบปีแล้วครับ
4: โอ้ถ้าเข้ามาในบทบาทของการเป็นโค้ชอย่างเงี้ยก็รวมแล้วก็โอ้15-16 ปีใช่15-16 ปีก็คือก่อตั้งสมาคม รุ่นบุกเบิกประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากให้กีฬามันแพร่หลายมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกประเมินมาแล้วเนี่ยคือคนไทยนี่ก็มีทักษะมีความคล่องตัวในการเล่นกีฬาหลายๆด้าน
0: แล้วยิ่งเรามีโกที่เราจะไปอย่างไประดับโลกเนี่ยหรือว่าไปเล่นเอเชียนเกมแล้วได้ที่1ติดอันดับอะไรอย่างเงี้ยเรามีโกตรงนั้นเราเลยเหมือนเรามีแรงที่จะซ้อมที่จะทํามันเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้เราไป
2: แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่ชารู้สึกแบบหลงไหลหรือแบบในคริกเก็ตอ่ะอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่สุดของกีฬานี้
4: ผมว่ามันเป็นหลายๆอย่างมันเป็นคือตัวผม personally ผมชอบความกดดันตอนเล่นกีฬาอะไรเงี้ยความแบบว่าอะเดรนาลีนแล้วแบบว่าคือคนโยนมาแบบว่า140 130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะคือแบบมันสูบฉีดมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมันเป็นเสน่ห์มันเป็นเอกลักษณ์ของกีฬาชนิดนี้ชนิดเดียว
2: จริงๆพี่ชอบพวกความแบบความเป็นทีมความอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะที่แบบว่าคริกเก็ตมันต้องเหมือนต้องซิงกับกันทั้งหมดเลย
0: ใช่มันเหมือนต้องเราก็ต้องสื่อสารกันตลอดเพราะมันเป็นกีฬาประเภทที
2: ม
0: เราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้อย่างตอนตีลงไปตี2คนก็จริงแต่เราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนอีกคน
4: เฮ้ยเราจะเอาคนนี้ออกไงหรือว่าเฮ้ยเราจะทําแต้มตรงนี้เราจะหาแต้มตรงไหนแล้วมันต้องมีการสื่อสารกัน
2: มันต้องคิดตลอด
4: ใช่ต้องคิดตลอดคิดตลอด
2: กว่าที่จะดําเนินมาจนแบบตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันยากมั้ยครับพอกีฬานี้มันเริ่มจากการเป็นกีฬาเฉพาะกลุ่มมากๆเลย
4: โอ้ยากมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็คิดว่าเราจะเจาะตลาดในเมืองกรุงก่อนแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคือไลฟ์สไตล์มันคนละอย่างเพราะว่าคือชีวิตเขาก็จะเป็น
2: เร่งๆรีบ
4: ๆเร่งๆรีบๆหาเช้ากินข้าวแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาอะไรประมาณนี
2: ้
4: เลยเราเจาะตลาดตรงนี้ไม่ได้เลยต้องออกไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดนี่คือเหมือนคนไปขายศาสนาเอาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบว่าคุณสนใจเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปโรงเรียนบ้านๆเลยแบบว่าโรงเรียนแบบ20คน30คนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากตรงเนี้ย
2: โอ้พี่ลงทุนมากเลยนะ
4: แล้วก็ค่อยๆมีจังหวัดเริ่มสนใจมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีโรง2โรงใน1จังหวัดเขาก็ก่อตั้งทีมเขามาเรื่อยๆตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ14เลยถึง15จังหวัดแล้วก็มีทั้งหญิงชายมีอายุเยาวชนต่ำกว่า15 19แล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่นก็เดินทางมาได้ในระดับหนึ่ง
2: ครับ
4: ครับผม
2: ตอนแรกๆเลยคือมันก็ยังไม่ได้มีทีมชาติใช่ไหมครับเป็นแบบ
4: มีทีมชาติแต่ว่าทีมชาตินี่ก็จะเป็นต่างชาติซะส่วนมากที่เขาเข้ามาอยู่อาจจะแต่งงานแล้วก็อะไรเงี้ย
2: ก็เลยมาเล่นในนามทีมชาติ
4: ซึ่งเราก็มองว่ามันไม่ใช่มันยังไม่บอกว่าไทยแท้หรือว่าเราจะเรียกว่าทีมไทยแลนด์ได้เต็มปากเลยเราก็มีโปรเจกต์หรือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราจะชักชวนคนไทยให้มาเล่นเยอะขึ้น
0: ด้วยความที่เหมือนเป็นประเทศที่ไม่รู้จักคริกเก
2: ็
0: ตแล้วพอเราเริ่มเข้าไปติดในระดับที่เป็นระดับโลกลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนสายตาของทีมอื่นที่เป็นเล่นอยู่แล้วอะไรที่เขาเล่นในระดับที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็มองประเทศไทยด้วยความที่เหมือนให้เกียรติเราอะที่แบบว่าโหเราทำได้ไงที่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่รู้จักเลยแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับโลกอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วจริงๆพี่ชานมองว่าซีนต่อไปของแบบของคริกเก็ตในประเทศไทยมันจะไปทางไหนต
4: ่อตอนนี้มันก็คือลำบากอยู่เพราะเราคือจริงๆแล้วเราก็ต้องการนายทุนหรือว่าต้องการสปอนเซอร์ที่เขารักเหมือนที่เรารักแล้วก็มีวิชั่นเหมือนที่เรามีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้กีฬามันเติบโตได้สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คือมีหลีกอาชีพที่เลี้ยงชีพได้จริงๆแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเหมือนทีมผู้หญิงเนี่ย คือโดนซื้อตัวหรือว่าโดนมีความสนใจเอาไปเล่นในหลีกเมืองนอกแล้วเราอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อนเราอาจจะต้องพึ่งหลีกเมืองนอกก่อน
2: น่าเศร้าจังก็คือผมฟังพี่แล้วผมรู้สึกว่าแบบพี่รักในสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าประเทศเรามันมีการสนับสนุนแบบด้านนี้ในทุกๆกีฬาด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีเพราะจริงผมว่าคนนักกีฬาเราแบบมีความสามารถแต่ว่าบางทีมันขาดเรื่องของแบบโอกาสหรือว่าขาดเรื่องของการซัพพอร์ตที่จะพาเขาไปให้ไกลอะไรอย่างเง
4: ี้ยคือหลักๆผมมองว่าโอกาสเราจะไปกระจุกอยู่กีฬาสองกีฬาที่เราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นกีฬาหลักหวังเหรียญแต่ว่ามันก็ไม่แฟร์สำหรับ คนอื่นหรือว่าที่อยากจะลองสิ่งใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือคุณจะไปปิดขั้นกั้นเขามันก็ไม่ถูกนะ
2: จริงๆคริกเก็ตในไทยเนี่ยมันยังเป็นแบบที่รู้จักน้อยใช่ไหม
0: ใ
2: ช่จริงๆรู้สึกว่าแบบอยากฝากแมสเซจอะไรไปถึงแบบคนที่ยังไม่รู้จักคริกเก็ตหรือว่าอาจจะแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่ได้ลองเข้ามาสัมผัสบ้าง
0: จริงๆคริกเก็ตมันเป็นกีฬาที่สนุกนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ลองเข้ามาศึกษาวิธีเล่นหรือว่ากติกาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราสนุกได้อย่างถ้าเรามีโอกาสติดทีมชาติหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ไปเที่ยวด้วย
2: ซึ่งพอได้คุยกับทั้ง3คนแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแพชชั่นของพวกเขามันน่าเรสเปคมากๆเพราะผมรู้สึกว่าพวกเขาอยู่กับสิ่งนี้มาเป็นแบบ10ปีแล้วก็เขาสู้มามากจากแบบกีฬาที่มันแบบเป็นที่รู้จักแค่กลุ่มเล็กๆเขาพยายามที่จะขยายมันไปสู่จังหวัดอื่นๆสู่ภูมิภาคอื่นๆเลยผมว่าถ้าคนที่ไม่ได้รักจริงเนี่ยคงไม่มีกำลังใจที่จะทำให้กีฬาเนี้ยมันเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งได้ฟังผมยิ่งรู้สึกว่าอยากให้กีฬาเนี้ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากผู้สนับสนุนที่จะช่วยผลักดันให้วงการคริกเก็ตในประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตไปอีกสำหรับผมนะผมคิดว่าเสน่ห์ของคริกเก็ตเลยอย่างแรกมันคือการที่เราต้องมีสมาธิหนึ่งคือเราเล่นเป็นทีมก็จริงแต่ว่าทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความสำคัญหมดถึงแม้ว่าตอนที่เราเป็นตัวตีเนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิเราตีลูกไม่โดนมันก็มีผลกับทีมผมรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของมันคือสมาธิของเรามันคอนเนคไปกับคนอื่นๆในทีมซึ่งมันเลยทำให้เหมือนแบบผมรู้สึกว่าตอนที่มาเล่นเนี่ยมันทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองเยอะ

แล้วผมคิดว่าสิ่งนี้มันแปลกกว่ากีฬาอื่นนะกีฬาอื่นมันจะมีความแบบตื่นเต้นอันนี้มันเหมือนแบบเออเราต้องโฟกัสแล้วก็เปิด awareness กับทุกคนในทีมอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงแล้วก็รู้สึกว่าคริกเก็ตคือมันมีกฎมันพิเศษดีที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าแบบสำหรับผมคือมันไม่เคยเล่นกีฬานี้มาก่อนเนาะแล้วพอเราได้มารู้จักผมรู้สึกกฎมันแบบมันมีความน่าสนใจที่เดี๋ยวมันตีเสร็จเราก็ต้องวิ่งหรืออะไรพวกนี้ที่ถ้าเป็นกีฬาอื่นเราก็มันเหมือนจบในระยะเวลาสั้นๆอ่ะแต่ของคริกเก็ตคือมันใช้ระยะเวลานานมันใช้นอกเหนือจากร่างกายแล้วมันใช้พลังใจที่จะทํายังไงให้เหมือนเราไปสู่จุดชนะตรงนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้จบภายในแบบชั่วโมงนึงบางทีมัน3ชั่วโมงหรือแบบ2วัน3วันมันมีหลายรูปแบบมากๆซึ่งผมว่าเสน่ห์ของมันคือการเอาชนะตัวเองที่ไม่ง่ายเหมือนกันในระยะเวลาแบบหลายๆวันแล้วผมรู้สึกว่าคนที่เล่นคริกเก็ตเนี่ยพอได้มาสัมผัสคือใจเย็นๆอ่ะทุกคนเป็นคนใจเย็นอ่ะตั้งคุยกับพี่ชาคุยกับพี่เกคุยกับพี่จีนเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากทุกอย่างมันคือค่อยๆคิดแล้วก็เป็นคนที่เหมือนทุกอย่างมันต้องใช้ strategy มันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วแบบเราทำเลยแต่ว่าทุกอย่างมันคือการวางแผนแล้วทุกก้าวเนี่ยมันคือการแก้ปัญหามันคือการมองในสเต็ปต่อไปว่าเราจะแก้เกมยังไงให้มันดีขึ้นในทุกมิติครับซึ่งอันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันพิเศษดีสำหรับการได้มาลองเล่นคริกเก็ตแล้วก็ได้มารู้จักกับพี่ๆที่เขาผูกพันกับคริกเก็ตครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากลองเล่นกีฬาคริกเก็ตนะครับผมว่าก็ไม่ต้องคิดเยอะมาลองเล่นเลยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่พี่ชานเขาบอกไปว่าเราสามารถไปจอยได้กับโรงเรียนที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็แค่ไปลองดูหรือจะเริ่มจากการเล่นที่บ้านเอาอุปกรณ์ที่คุณมีเนี่ยมาลองตั้งดูแล้วก็ลองเล่นดูผมว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอเสน่ห์ของมันแล้วคุณอาจจะอยากจริงจังกับมันมากขึ้น

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสากลทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่

0: นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้ง

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
4: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
6: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาถูกต้องครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณครูเจเหมือนเดิมนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของเทคนิคสารพันการเลือกสรรสารซึ่งคุณครูเนี่ยได้มีการบอกเทคนิคในเรื่องของการค้นหาสารว่านอกจากการที่เราจะต้องดูแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนมีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็มีการดูว่าเรื่องที่เราต้องการจะนำเสนอนั้นเนี่ยจะต้องมีวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างไรบ้างใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวอย่างให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่เป็นต้นทางแล้วก็ปลายทางเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนกลุ่มนักเรียนเนี่ยได้เป็นผู้ตอบคุณครูมาเช่นอย่างกลุ่มที่อยู่ฝั่งด้านท้ายของห้องเนี่ยก็บอกว่านักเรียนได้ทำเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวใช่ไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์ที่มีการเอาเนื้อหาเจาะเรื่องของกลุ่มดาวในพานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่ง เรื่องเหล่านี้นะครับเวลานักเรียนคัดมาเพื่อไปจัดนิทรรศการหรือว่าทำสิ่งใดๆหรือว่าจะทำเป็นการให้ความรู้ใดๆเนี่ยก็จะต้องมีการตกลงก่อนซึ่งการตกลงเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกระบวนการวางเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางล่ะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการวางแผนกันหรือไม่ครับนักเรียนปลายทางได้มีการคุยกันอย่างไรบ้างถ้านักเรียนปลายทางมีการคุยแบบไหนอย่างไรบ้างเนี่ยช่วยแจ้งให้คุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางเนี่ยได้ทราบแล้วก็ขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับเป็นผู้กำกับดูแลเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้กระบวนการในการวางแผนนั้นเป็นไปทางเดียวกันได้นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงปลายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับคือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจนักเรียนต้นทางปลายทางจำได้ใช่ไหมว่าตั้งแต่เราอ่านนิทานทีละคนกันจำได้ใช่ไหมครับจนถึงมีการคัดเลือกสารไปอ่านแล้วก็มีการอ่านจับใจความสำคัญมีการวิเคราะห์สารมีการตีความสารมีการแยกข้อเท็จจริงแยกข้อคิดเห็นจำได้ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราได้มีการศึกษาหาความรู้แล้วก็คุณครูก็เป็นผู้แนะนำเทคนิคต่างๆให้เราด้วยซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะต้องเอาเทคนิคเหล่านี้ครับมาผนวกกันเพื่อสร้างเป็นการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจอย่างที่คุณครูเคยบอกไว้แล้วว่าการนำเสนอของเราจะดีมากหรือดีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางแผนของกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็การฝึกฝนบ่อยๆด้วยฉะนั้นนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ที่คุณครูได้มีการฝึกให้เราอ่านเนี่ยก็จะมีนักเรียนบางคนที่ทำไมครับอ่านคล่องหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาการอ่านไปเรื่อยๆนั่นก็คือเราต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้เป็นเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่1 นะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นแล้วก็ปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับเชิญครับข้อ1ครับข้อ2ครับข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของหลักการออกแบบเข้าโครงเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู
0: ้เห็นไหมครับว่าจากการทำกิจกรรมในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาสู่กระบวนการที่เริ่มจะมีความซับซ้อนขึ้นคือเรื่องของบอกหลักการออกแบบเขาโครงเนื้อเรื่องเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนกันว่าเอ๊ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมให้ความรู้เนี่ยเราควรจะต้องมีหลักการในการออกแบบเขาโครงอย่างไรแล้วก็เขียนเขาโครงอย่างไรซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับคุณครูมีข้อความให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางครับลองพิจารณาครับลองอ่านพร้อมกันครับเฉพาะข้างบนพอนะ

0: ครับ
1: ขุดกระดูกมาหาสิย้อนอดีตมารำหอม
0: ก็จะเป็นข้อความที่บอกว่าขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพองเฟอร์รารี่ไดโน่206และเฟอร์รารี่246 GT นะครับนักเรียนลองดูข้อความนะขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพองอ่ะลองพิจารณาก่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางม้าตัวนี้เป็นม้าที่เป็นแอนิมอลไหมครับเป็นม้าที่เป็นสัตว์ไหมครับทำไมถึงคิดว่ามันไม่ใช่เป็นม้าที่เป็นสัตว์ล่ะครับมีเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นการขุดกระดูกน่าจะเป็นม้าที่เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาวัยรุ่นที่เป็นภาษาปากนะครับจะบอกว่าม้าตุยแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆตุยก็แปลว่าตายนั่นเองนะฮะแล้วจริงๆแล้วใช่ม้าไหมสรุปน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นการเล่นคำของภาษาบางอย่างเพื่อเป็นการเขียนหัวข้อของข่าวก็ได้ใช่ไหมครับเพราะอันนี้เขาบอกว่าขุดกระดูกม้าคลาสสิกย้อนอดีตม้าลำพองม้าลำพองเนี่ยม้าตัวนี้ชื่อลำพองหรือเปล่าลองพิจารณาสิใช่ม้าที่ชื่อลำพองไหมแต่น่าจะเป็นม้าที่เป็นยังไงครับม้าที่รวดเร็วมีกำลังขับเคลื่อนสูงเพราะว่าพอเราพิจารณาด้านบนกับด้านล่างรวมกันเนี่ยนะฮะก็ทำให้รู้ว่านี่เป็นตัวอย่างของการเล่นคำการเขียนคำเพื่อเป็นการบอกถึงรถยี่ห้อFerrari Dino 206และ246 GT ซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตทางผู้ที่ดูแลรถรุ่นนี้นะครับว่าข้อความนี้ต้องการยกขึ้นมาเพื่อเป็นข้อความสำหรับการศึกษาวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำก่อนว่าเราเนี่ยลองศึกษาข้อความที่อยู่ในปัจจุบันจริงๆสรุปแล้วขุดกระดูกม้าเนี่ยไม่ใช่ม้าที่ตายไปแล้วแต่เป็นการพูดถึงรถยี่ห้อหนึ่งใช่ไหมครับที่เคยออกมานานแล้วแล้วก็เป็นรถที่ถือว่าน่าจะมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเหมาะกับการขับขี่อย่างยิ่งใช่ไหมครับเขาบอกว่าอะไรครับย้อนอดีตม้าลำพองแสดงว่าอนุมานได้ว่ารถยี่ห้อนี้เป็นยังไงครับดีหรือไม่ดีครับดีนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นภาษาที่คุณครูได้นำเอามายกตัวอย่างให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ใช้นะครับก็ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนจอนี้ด้วยนะครับที่ท่านได้เขียนข้อความดีๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้เอามาศึกษากันนะครับต่อมาครับนาทีเดือด8รุม1ยกพวกรุมยำคนเข็นผักมีดเสียบปักคาอกซึ่งจริงๆแล้วคำดั้งเดิมนะครับอาจจะมีการเขียนที่รุนแรงกว่านี้แต่ขออนุญาตอันนี้นะครับคุณครูไม่ได้มีส่วนชี้นำในเรื่องของคำที่ทำให้เราอ่านแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ว่าอันนี้อยากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้เห็นสำนวนข่าวสำนวนภาษาที่ใช้จริงๆนักเรียนดูสินาทีเดือด8รุม1ยกพวกรุมยำรุมยำยำที่เป็นเมนูเปรี้ยวหวานไหม
1: ไม
0: ่รุมยำในที่นี้เป็นยำแบบไหนเป็นการทำร้ายร่างกายแต่ว่าเขาเขียนให้มันดูแบบทำไมครับเปลี่ยนคำซึ่งทำไมเขียนทำร้ายร่างกายไปเลยสิทำไมเขียนยำล่ะเพราะอะไรครับ
2: ทำให้ข้อความมีความน่ากลัวลดน้อยลงค่ะ
0: ทำให้ข้อความนั้นลดทอนความน่ากลัวลงยอดเยี่ยมมีเพิ่มเติมอีกไหม
3: มีความน่าสนใจค่ะ
0: ทำให้ข้อความนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นประมาณ2คำตอบฉะนั้นอันนี้ข้อความค่อนข้างมีความน่ากลัวสักหน่อยแต่ว่าอันนี้ต้องการให้เห็นนะคุณครูอยากให้ต้องเรียนต้นทางปลายทางแล้วก็คุณครูที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะฮะมองในประเด็นว่าเมื่อเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเนี่ยคำว่ารุมยำไม่ได้แปลว่าเขามารุมซื้อยำแต่มันเป็นการรุมเพื่อทำร้ายร่างกายซึ่งการกระทำเหล่านี้ดีหรือไม่ดีครับไม่ดีอย่างยิ่งเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วยิ่งผิดกฎหมายไปใหญ่คือนาทีเดือดเขาบอกว่า8รุม1เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง8รุม1ใครรุมก็เป็นมนุษย์รุมไงครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราต้องสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องนี้ว่าต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองครอบครัวและสังคมข้อความนี้ถือว่าเอามาวิเคราะห์แล้วก็อะไรครับ

0: บอกคุณค่าได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับนะต่อไปครับ9ศพสงกรานต์เลือดตายเกลื่อนดูข้อความข้างบนก่อนนะต่อมาครับอิสราเอลช็อกทหารตายในกาซาวันเดียว8ศพมากสุดในหลายรอบเดือนนักเรียนดูข้อความข้างบนมีคำว่าอะไรที่ดูเป็นคำที่โดดเด่นที่สุดในประโยคเลยสงกรานต์เลือดแสดงว่าสงกรานต์เอาเลือดสาดแทนน้ำหรือเปล่าสงกรานต์เขาเอาเลือดสาดแทนน้ำหรือเปล่าไม่ใช่แต่สงกรานต์เลือดเป็นคำที่เราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าน่าจะเป็นอะไรครับอุบัติเหตุหรือการทำร้ายร่างกายอีกแล้วแต่เขาก็จะเขียนละความให้เข้าใจตรงกันว่าสงกรานต์เลือดนั้นดีหรือไม่ดีไม่ดีฉะนั้นเวลาพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเวลาเราไปเล่นในเทศกาลสำคัญนั้นเลยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะนะครับก็สังเวยไป9ศพอย่างนี้เห็นไหมตายเกลื่อนนักเรียนครับตายเกลื่อนใช้ได้แล้วถ้าเป็นศพเดียวอ่ะเราเขียนตายเกลื่อนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เพราะอะไรครับถึงเขียนตายเกลื่อนไม่ได้จำนวนคน
1: น
0: ้อยเพราะเราจะใช้ตายเกลื่อนไม่ได้แต่9ศพเนี่ยสามารถใช้ได้ย้ำคุณครูไม่ได้มีเจตนาในการสอนภาษาไทยให้ดูมีความรุนแรงแต่ว่าเราฝึกวิเคราะห์ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาเขียนคำได้ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ต่อมาครับอิสราเอลช็อกทหารตายในกาซาวันเดียว8ศพมากสุดในรอบหลายเดือนอิสราเอลช็อกเป็นการเขียนคำให้เกิดความรู้สึกทำไมครับตกใจอกสั่นขวัญผวาเพราะว่ามีเหตุการณ์การสูญเสียเกิดขึ้นนักเรียนสังเกตไหมว่าไอ้ข้อความเหล่านี้เรามักจะเจอได้จากที่ไหนจากที่ไหนจากข่าวต่อครับลพบุรีปิดฉากปฏิบัติการล่าลิงขาโจ10วันทะลุเป้ารวบกว่าพันตัวมีข้อความอะไรที่เป็นข้อความที่ดูโดดเด่นมากเลยล่าลิงขาโจลิงสักคำว่าโจไว้ที่ขาหรือเปล่าหรือขาของลิงน่ะมันมีคำว่าโจอยู่หรือเปล่ามีไหมไม่มีลองตีความลิงขาโจคืออะไรครับน่าจะลิงที่แสบไหมลิงที่แสบลิงที่น่าจะมีพฤติกรรมที่เป็นเหมือนจ่าฝูงแล้วก็ลิงที่รู้ทางหนีทีไล่เจ้าหน้าที่พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมให้จับต้องมีการอะไรครับต้องใช้ยาสลบไปที่ลิงใช่ไหมครับเพื่อที่จะจับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางธรรมชาติใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการพูดถึงจังหวัดลพบุรีที่สามารถอะไรครับปิดขั้นตอนการจำกัดจำนวนลิงเนี่ยในจังหวัดลพบุรีได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงจังหวัดลพบุรีแล้วเราก็จะนึกถึงลิงด้วยนอกจากองค์พระปรางสามยอดที่ดูตั้งตระหง่านในจังหวัดแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของลิงด้วยใช่ไหมครับอ่ะเห็นไหมครับปิดฉากปฏิบัติการใช้คำดูแบบเหมือนแบบเป็นภาพยนตร์เลยใช่ไหมครับแล้วก็ล่าลิงขาโจ10วันทะลุเป้ารวบกว่าพันตัวนักเรียนเห็นไหมครับว่าข้อความเหล่านี้เวลาเราเป็นคนอ่านหนังสือเยอะเราเป็นคนที่อ่านข่าวเยอะเราจะเป็นคนที่มีคลังคำอยู่ในหัวมีคลังคำอยู่ในมือแล้วมันดีต่อพวกเรายังไงครับเวลาเรามีคลังคำอยู่ในมือเนี่ยเวลาเราตั้งหัวข้อดูน่าสนใจไหมน่าสนใจดูน่าอ่านไหมครับซึ่งผู้อ่านตอนแรกนักเรียนเชื่อเถอะว่ายังไม่มีใครที่จะอ่านข้อความยาวๆหรอกเขาก็ดูจากหัวข้อก่อนเพราะการเขียนหัวข้อก็เป็นเหมือนเทคนิคหนึ่งที่ทำให้เป็นการดึงดูดความสนใจกับผู้ที่มาอ่านข้อความได้อันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับตัวข้อความที่มาจากแหล่งที่มาต่างๆซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์แต่การศึกษาอย่างยิ่งนะครับอ่ะอย่างพวกนี้นะครับก็ได้มีการชวนคุยไปแล้วนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นข้อความที่สื่อถึงเรื่องของข่าวแล้วก็น่าจะเป็นส่วนใดของสารเป็นความสารหรือเป็นหัวข้อข่าวเป็นหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับก็จะมาถึงเนื้อหาในชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเด็กๆครับการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นขั้นส่วนปลายของการจัด อะไรบางอย่างเพื่อให้ความรู้แล้วที่นี้ครับนอกจากเรื่องของการศึกษาตัวเนื้อหาอย่างกระจ่างชัดเจนเข้าใจแล้วเราต้องมีการคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆกรณีถ้านักเรียนต้องไปจัดนิทรรศการที่ต้องไปอยู่ในพื้นที่บางอย่างเช่นอะไรครับเราดูการจัดวางห้องเราดูขนาดห้องเราดูแสงสว่างเราดูเฟอร์นิเจอร์เราดูองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะมากฉะนั้นถ้านักเรียนไปจัดนิทรรศการหรือจัดอะไรบางอย่างเพื่อให้ความรู้แล้วแสงไม่พอเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงครับหรือเราไม่จัดเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องมีการวางแผนว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นลักษณะอย่างไรห้องเป็นอย่างไรการวางมุมอย่างไรแต่บางที่เนี่ยเขาอาจจะจัดเขตพื้นที่ให้เราเช่นห้อง 1/1 อยู่ตรงนี้ห้อง 1/2 อยู่ตรงนี้ห้อง 1/3 อาจจะอยู่ตรงนี้ห้อง 1/3 เนี่ยอาจจะเสียเปรียบตรงที่ว่าอยู่มุมไหนก็ได้แต่จะต้องวางแผนอย่างไรเนี่ยให้วิธีการจัดวางเค้าโครงหรือว่าจัดวางองค์ประกอบเนี่ยดูน่าสนใจได้ซึ่งส่วนเหล่านี้นักเรียนก็จะได้ศึกษากันนะครับต่อไปนะครับการออกเค้าโครงเนื้อหาเพื่อนำเสนอความรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานของเราเกิดคุณภาพได้ความน่าสนใจและช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าไปในงานของเราและเข้าถึงงานของเรามากขึ้นนักเรียนเคยไปเที่ยวนิทรรศการต่างจังหวัดหรือว่าเคยไปดูนิทรรศการบ้างไหมครับเช่นวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่เกี่ยวกับราชวงศ์ของไทยเราเคยดูไหมพวกพระราชประวัติอะไรแบบนี้เคยเห็นใช่ไหมครับข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาเอาแล้วทำเลยนะเขาต้องผ่านขั้นตอนการวางแผนแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นอย่างที่ครูบอกว่าองค์ประกอบของแสงของห้องของสีล้วนแล้วแต่ทำไมลูกมีความสำคัญต่อกันทั้งสิ้นถ้านักเรียนไปเข้าห้องมืดเลยใช้โทนดำหมดเลยอะนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงมองเห็นไหมไม่เห็นการใช้โทนดำหมดเลยเนี่ยค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบเนี่ยนิทรรศการของเราก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับต่อไปนะครับการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาต้องทำอะไรบ้างอ่ะประการแรกทำอะไรลูก
1: กำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
0: ข้อนี้ขออนุญาตพูดรวมๆกำหนดวัตถุประสงค์คืออะไรจำง่ายๆนักเรียนต้นทางปลายทางขออนุญาตแบบรวบเลยนะฮะกำหนดวัตถุประสงค์คือจะทำเรื่องอะไรการทำครั้งนี้ทำเพื่อเผยแพร่ความรู้แบบไหนเช่นกลุ่มผมอยากทำเรื่องแผ่นดินไหวก็บอกไปเลยว่ากลุ่มเรามีการวางแผนเรื่องแผ่นดินไหววัตถุประสงค์คือเพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงอันตรายและการป้องกันตัวหากเกิดแผ่นดินไหวนี่คือวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มโดยภาพรวมเป็นภาพกว้างแต่ย้ำว่าถ้ากลุ่มภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการจะจัดเฉพาะทางเช่นจัด เรื่องของแผ่นดินไหวให้กับนักเรียนอนุบาลเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นข้อความที่ชัดเจนเป็นรูปตัวการ์ตูนแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรครับมีการวางรูปแบบของตัวองค์ประกอบเช่นโมเดลแบบจำลองหรือว่าตัวผืนแผ่นดินอะไรบางอย่างที่มันเป็นรูปโมเดลอย่างเงี้ยฮะให้ชัดเจนเหมาะกับช่วงวัยมากขึ้นและเนื้อหาจำเป็นจะต้องซับซ้อนมากเกินไปไหมครับถ้าเป็นอนุบาลเนี่ยไม่เพราะว่าด้วยช่วงวัยแต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนื้อหาสามารถมีความละเอียดชัดเจนขึ้นตามลำดับของกลุ่มผู้ที่เข้ามาชมได้นะครับประมาณนี้นะต่อไปครับประการที่สองคือเรื่องอะไรลูกรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลหลังจากที่เรากำหนดวัตถุประสงค์และรู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วก็เป็นการรวบรวมและเอาข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมเนี่ยมาทำการจัดระเบียบเอาง่ายๆครับการค้นหาข้อมูลเราหาจากไหนบ้างเช่นหนังสือวารสารงานวิจัยเว็บไซต์จากที่ต่างๆเพื่อเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบอะไรนะเปรียบเทียบจำประเด็นในครั้งก่อนใช่ไหมครับว่าการหาข้อมูลจากที่ต่างๆเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบเพื่อหาสิ่งที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาจัดระเบียบข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันข้อต่อมาทำอะไรลูกสร้างโครงร่างการนำเสนอสร้างโครงร่างทำยังไงครับการเกริ่นนำเป็นการแนะนำหัวข้อวัตถุประสงค์ของการนำเสนอนะครับ แล้วก็เป็นการเรียกความสนใจจากผู้ฟังซึ่งการสร้างโครงร่างเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนในการวางแผนเบื้องต้นว่าเราต้องการให้ชิ้นงานของเราเนี่ยมีลักษณะหน้าตาแบบไหนเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนอยากทำป๊อปอัพเลือกแผ่นดินไหวทั้งกลุ่มคุยเลยครับว่าป๊อปอัพนี้เนี่ยควรจะต้องมีลักษณะแบบใดอย่างไรนี่เป็นต้นนะต่อไปครับนอกจากนี้นะครับการสร้างโครงร่างในการเนื้อหาเนี่ยเป็นการบรรจุเนื้อหาไปด้วยเช่นนั่นเนี่ยอาจจะมีการกำหนดหัวข้อย่อย1หัวข้อย่อย2หัวข้อย่อย3เช่นหัวข้อใหญ่แผ่นดินไหวเป็นหัวข้อใหญ่มากเลยใช่ไหมหัวข้อย่อย1ครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียหัวข้อย่อย2อาจจะบอกว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยและหัวข้อย่อยที่3บอกว่าวิธีการป้องกันจากเหตุแผ่นดินไหวได้ไหมฉะนั้นเรียนเห็นภาพกว้างอย่างภาพกว้างคือคำกว้างเช่นแผ่นดินไหวพอในหัวข้อย่อยนั้นให้เอาถ้าเป็นภาษาอังกฤษบอกสโคปก็คือการเจาะไปที่เนื้อหาหรือว่าย่อเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกปลายทางเข้าใจไหมครับฉะนั้นขอให้ปลายทางเนี่ย เรียนรู้ตามกันไปว่าการสร้างงาน1ชิ้นเนี่ยเราต้องสร้างโดยกระบวนการการวางแผนและทำให้งานนั้นมีคุณภาพดีกว่าการที่เราไปเปิดสื่อออนไลน์แล้วก็เอาออกมาเลยอย่างนั้นมันผ่านการกั้นกรองไหมลูกไม่ผ่านเลยงานจะมีคุณภาพไหมครับไม่มีคุณภาพนะครับต่อมานะครับการใช้สื่อสนับสนุนเช่นเรื่องของภาพและกราฟิกนะครับใช้ภาพที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นแผนภาพแผนภูมิวิดีทัศน์วิดีโอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจได้เช่นนักเรียนจะเห็นนิทรรศการบางที่เนี่ยมีจอทีวีแล้วก็เขาอาจจะตกแต่งตรงขอบจอทีวีเนี่ยเป็นรูปเนินหินเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยก็ได้มีโมเดลให้นักเรียนเคยเข้าไปทดลองโมเดลพวกแผ่นดินไหวไหมครับอะไรแบบเนี้ยเช่นขออนุญาตเอ่ยพื้นที่นะครับเช่นเราไปเที่ยวที่ว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยนักเรียนเคยไปไหมครับปลายทางเนี่ยอาจจะมีพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ใดๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยทางธรรมชาติหรือเกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีการออกแบบนิทรรศการหรือว่าการเข้าชมที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีตัวเลือกให้เราดูค่อนข้างเยอะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้สื่อสนับสนุนถ้ามันเป็นข้อความยาวๆปื้ดๆมันน่าเบื่อไหมมันน่าเบื่อแต่ว่าการมีสื่อเนี่ยจะช่วยให้เราเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นพวกวิดีโอพวกเสียงก็จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้เราด้วยนะครับต่อไปครับประการที่5คือการออกแบบสื่อการนำเสนอต้องมีความเรียบง่ายชัดเจนคำว่าเรียบง่ายชัดเจนหมายถึงว่านักเรียนทำให้มันชัดเจนในเรื่องของตัวข้อความยิ่งถ้าเป็นข้อความที่เป็นหัวข้อเรื่องแล้วจำกระดูกม้าได้ใช่ไหมครับเราจะต้องทำให้มันเป็นข้อความชัดเจนก่อนและค่อยไปใส่รายละเอียดเชิงลึกในส่วนของการอธิบายซึ่งอันนี้มันเป็นมาตรฐานในการเขียนงานอยู่แล้วนะครับสีและรูปแบบหนูสังเกตไหมว่าถ้าเป็นหัวข้อสีจะต้องทำไมเด่นกว่าแล้วก็ตัวข้อความนั้นควรจะเป็นสีที่อ่านแล้วสบายตานอกจากนี้ครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีสีตัดเช่นสมมติถ้าเสื้อของครูคุณครูขออนุญาตย้ายพื้นที่มายืนตรงนี้ถ้าครูเจมเป็นหมึกครูเจมเป็นหมึกสีกรมมาท่าหรือหมึกสีน้ำเงินแล้วถ้าฉากหลังของครูเนี่ยเป็นสีเดียวกับเสื้อครูนักเรียนคิดว่านิทรรศการนี้น่าสนใจไหมไม่แต่ในขณะที่คุณครูยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นสีขาวสีขาวจะส่งให้สีอะไรครับน้ำเงินหรือกรมท่าเนี่ยเด่นขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องทฤษฎีง่ายๆเลยฉะนั้นถ้านักเรียนต้องการให้ข้อความเป็นสีน้ำเงินนักเรียนต้องดูด้วยว่าเราสามารถเลือกสีได้ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นหลังหรือแบ็คกราวด์หรือไม่อันนี้เป็นทฤษฎีง่ายๆถ้าเกิดว่าพื้นหลังสีขาวเนี่ยค่อนข้างหาสีมาง่ายแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกสีนะถ้าเกิดว่าตัวอักษรสีขาวด้วยอ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงเป็นยังไงมองไม่เห็นสีจะจมจะกลืนลงไปกับตัวพื้นหลังหมดเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปครับลำดับในการนำเสนอเนี่ยอาจจะมีการคิดแล้วก็ใช้แอนิเมชันหรืออื่นๆเนี่ยเข้ามาผนวกได้นะครับการฝึกฝน และการตรวจสอบฝึกฝนคืออะไรนักเรียนแล้วฝึกอะไรครับฝึกพูดฝึกนำเสนอใช่ไหมแล้วถ้าไม่ฝึกเลยได้ไหมได้สมมติว่าถ้าเราเป็นสมมติเอางี้ครับสมมติถ้าครูเจมเป็นคนที่เดินเข้าไปในนิทรรศการครูเจมไปถามเพื่อนของเราอย่างเงี้ยที่เป็นคนดูแลว่าขอโทษนะครับผมสงสัยประการนี้คืออะไรครับถ้าคนนี้ตอบไม่ได้เป็นยังไงเราจะรู้สึกดีไหม
2: ไม่ด
0: ีไม่ดีมันจะทำให้รู้สึกว่ากิจกรรมครั้งนี้หรือว่าการทำนิทรรศการครั้งนี้อุ๊ยมันมีข้อติดขัดแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นการฝึกฝนและการฝึกซ้อมบ่อยๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็การตรวจสอบก็คือดูว่าเนื้อหาของเรานั้นถูกต้องผิดพลาดหรือไม่นักเรียนช่วยครูตอบหน่อยเราจะตรวจสอบยังไงครับว่าเนื้อหาเราถูกต้องคุยในกลุ่มได้ไหมเพราะในกลุ่มเนี่ยเราหาข้อมูลเหมือนกันหรือถ้าเราคุยในกลุ่มเสร็จแล้วบางประเด็นมันยังไม่ลงรอยหรือว่ามันยังหาคำตอบไม่ได้สามารถถามคุณครูได้ไหมครับถามได้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็ถามได้แต่อย่าเชื่อปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดเพราะว่าข้อมูลบางอย่างนั้นถามจากผู้เชี่ยวชาญย่อมได้ข้อความที่ตรงกว่านะต่อไปครับประการที่7คือเรื่องของการตอบคำถามและการมีปฏิสัมพันธ์นะครับอย่างที่คุณครูบอกไปว่าถ้านักเรียนถ้าคุณครูถามสมมตินะครูเจมเป็นคนที่ไปถามพี่ครับแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรครับครูเป็นอีกคนนึงไม่รู้อ่านเอาดินักเรียนคิดว่าเป็นยังไงปฏิสัมพันธ์แบบนี้เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงลบฉะนั้นเวลาเราได้รับหน้าที่ในการนำเสนอเราต้องยิ้มแย้มสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนิทรรศการเรื่องแผ่นดินไหวนะครับวันนี้ทางเราเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับนะครับจากทุกๆท่านซึ่งเดี๋ยวนิทรรศการของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่นะครับซึ่งด้านหน้าครับเขียนว่าแผ่นดินไหวนะครับข้อแรกครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียฝั่งนี้ครับเป็นแผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคือเป็นวิธีการเตรียมตัวเพื่อรับมือและการป้องกันเหตุจากแผ่นดินไหวแบบนี้ต้องซ้อมมาย้ำว่าครูไม่ได้มีความรู้เรื่องแผ่นดินไหวมากขนาดถึงขั้นว่าแบบว่ารู้แบบว่าจำแนกว่าได้ว่าเป็นแบบไหนนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างของการอ่านโดยสังเขปนะประมาณนี้การมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยเข้าใจคำว่าปฏิสัมพันธ์ไหมปฏิสัมพันธ์คืออะไรเช่นพี่ครับแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียเนี่ยมีย้อนหลังกี่ปีถ้าครูเป็นเจ้าหน้าที่ครูทำอย่างเงี้ยอ่านเอาแล้วก็เดินออกไปคิดว่าอย่างเงี้ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องไหมแล้วถ้ามันมีเหตุเกิดขึ้นว่าเขาถามเราแล้วเราตอบไม่ได้อะเช่นพี่ครับขอโทษนะครับผมสงสัยประการนี้ว่าสรุปแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะต้องรับมืออย่างไรแล้วเรามีระบบเตือนภัยที่ดีอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมคำตอบนี้มาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการแก้ปัญหาคือเดี๋ยวขออนุญาตไปสอบถามพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้สักครู่นะครับว่าถ้าบางประการเราแก้ปัญหาได้เช่นแต่ว่าหน่วยงานของเราจะมี1 2 3 4 5ถ้าเราตอบได้เราตอบเลยแต่ถ้าเราตอบไม่ได้เนี่ยเราสามารถถามคนที่อยู่ในกลุ่มได้หรือถ้าเกิดว่ากรณีถ้าเราเป็นผู้ที่จัดนิทรรศการแล้วมีคนมาให้คำแนะนำเราต้องเป็นผู้รับสารที่ดีเช่นน้องสมมติบางคนอาจจะพูดจาไม่น่าฟังน้องพี่ว่านิทรรศการน้องอ่ะเพิ่มสีหน่อยนะสีไม่สวยเลยบางคนพูดแบบนี้เราจะต้องไม่ชักสีหน้าเช่นคือพร้อมบวกอ่ะคำว่าพร้อมบวกคือพร้อมมีเรื่องนะฮะเราจะต้องไม่ทำหน้าตาแบบพร้อมบวกแบบพร้อมมีเรื่องแต่เราจะต้องขอบคุณครับรับทราบครับเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะได้เก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อในการปรับปรุงแล้วก็การจัดนิทรรศการครั้งต่อไปนะครับเราต้องเป็นลักษณะประมาณนี้แม้ว่าในใจนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจแต่นี่มันเป็นการฝึกความมีมืออาชีพในการนำเสนอและการวางโครงร่างของข้อมูลถ้าเกิดว่าคุณครูระเบิดไปเลยระเบิดอารมณ์ไปเลยว่าโอ้ยไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยนักเรียนคิดว่ามันจบสวยไหมมันดีไหมไม่ดีฉะนั้นวิธีการเหล่านี้มันเป็นการป้องกันตนเองและทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้วว่าเราจะต้องไม่เป็นคนที่ทำไมครับท ทำให้สถานการณ์นั้นดูแย่ลงตามไปด้วยนะฝากไว้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต่อไปครับประโยชน์ของการเขียนร่างและการเขียนเค้าโครงนะครับก็

การเขียนเค้าโครงร่างและเค้าโครงเนี่ยมีเนื้อหามากมายเช่นการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยทำให้เราเข้าใจเรื่องที่ค้นหามาได้อย่างอะไรครับเต็มกำลังเต็มศักยภาพของเราแล้วก็เราต้องดูด้วยว่าขอบข่ายเนื้อหาของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็ช่วยกันพูดในประเด็นขอบข่ายนั้นนะครับการแบ่งหัวข้อให้ชัดเจนเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยจำแนกได้ชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรเป็นหัวข้อใหญ่อะไรเป็นหัวข้อย่อยใช่ไหมครับต่อมาครับการเขียนเรื่องอย่างมีเหตุผลต้องเข้าใจว่าประเด็นใดประเด็นใดมีความเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับทำให้ตัวของเนื้อหานั้นมีความน่าสนใจแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นต่อไปครับการวางสัดส่วนของเรื่องได้การวางสัดส่วนของเรื่องได้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราหาข้อมูลเสร็จแล้วแล้วเราเอาข้อมูลนั้นมาทำไมเอามาทำอะไรเอามาวางว่าจะทำอะไรบ้างเหมือนที่คุณครูบอกแผ่นดินไหวว่าหัวข้อใหญ่เป็นอะไรเรื่องอะไรแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียแผ่นดินไหวในประเทศไทยแล้วก็วิธีการป้องกันแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับต่อมาครับช่วยไม่ให้ลืมหัวข้อเรื่องที่จะเขียนคืออะไรครับการที่เราจดจ่อเรื่องที่เขียนเนี่ยจะช่วยเตือนความจำไม่ให้เราลืมเรื่องที่เขียนได้ต่อไปครับช่วยไม่ให้สับสนเวลาเขียนคืออะไรครับการเขียนเขาโครงเรื่องก่อนลงมือเขียนเนี่ยเป็นเสมือนการเขียนฉบับร่างของงานเขียนแสดงว่าการลงมือทำงานเขียนเนี่ยมันเสร็จสิ้นในครั้งแรกเลยไหมนักเรียนไม่ฉบับร่างมันดีกว่าฉบับจริงยังไงครับเก่งมากประภาวินนะครับบอกว่าฉบับร่างเป็นเหมือนคำว่าเดโมครับเป็นฉบับที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมเสริมข้อมูลได้ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าข้อมูลแผ่นดินไหวตุ๊บครั้งแรกใช้ได้เลยไม่ใช่เวลาข้อมูลที่เราหาเรามั่นใจว่าเอ้ยแบบนี้ได้แล้วแต่พอเวลาไปเกิดการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มมีการไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราอาจจะต้องมีการอะไรครับจัดสัดส่วนข้อมูลให้มีความเหมาะสมกับตนเองก็ได้เป็นยังไงครับวันนี้ในเรื่องของการวางเค้าโครงเนื้อหาเนี่ยไม่ยากและไม่ง่ายแต่เราต้องใช้วิธีการวางที่เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์จนถึงการเอาเรื่องมาเพื่อออกแบบนะครับวันนี้จะมาถึงขั้นตอนของการลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่องการออกแบบเขาโครงเนื้อหาโดยครูจะเป็นผู้แนะนำความรู้เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ให้เตรียมตัวแทนนักเรียนเพื่อนำเสนอการออกแบบเขาโครงเนื้อหาต้องแจ้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอย่างนี้ก่อนว่าในตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นชั่วโมงของการที่จะเริ่มปฏิบัติต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้ในช่วงต้นเนี่ยนะฮะมาปรับประยุกต์เพื่อออกแบบอะไรลูกการทำอะไรการออกแบบการทำผลงานการทำนิทรรศการหรือว่าการทำผลงานสร้างสรรค์อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใบความรู้นะครับก็ได้พูดถึงในช่วงของกลางชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานนะครับซึ่งวันนี้อนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ในการสืบค้นข้อมูลได้ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เดี๋ยวลงมือทำในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจนะเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณเจมเนี่ยได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ออกแบบกิจกรรมในเรื่องของการวางโครงร่างนะครับซึ่งใบงานที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับถ้าเราไม่เสร็จในชั่วโมงนี้เนี่ยสามารถนำเอาไปทำต่อนอกเวลาได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับจะอยู่กับเราไปอีกหลายชั่วโมงซึ่งนักเรียนไม่ต้องรีบทำนะครับตอนนี้อยากทราบครับว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการวางแผนทำเรื่องอะไรบ้างสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถบอกให้กับผู้ที่กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางได้ทราบว่านักเรียนอยากจะมีการจัดนิทรรศการหรือมีการนำเสนอให้ความรู้ในเรื่องใดบ้างซึ่งไม่ได้แปลว่านักเรียนจะต้องทำตามห้องต้นทางทั้งหมดนะครับสามารถปรับประยุกต์ให้มีความเหมาะสมตามบริบทและตามวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่นะครับสามารถทำแคนวาได้ไหมครับทำแคนวาได้ไหมครับขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่าเป็นโปรแกรมนำเสนอได้ไหมได้นะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นตัวของแอปพลิเคชันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวให้กลุ่มแรกเป็นคนนำเสนอเบื้องต้นคร่าวๆว่าจากการวางแผนเนี่ยได้เรื่องอะไรยาวไปจนถึงกลุ่มที่6เชิญกลุ่มแรกครับ
1: ทำเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด19ครับ
0: โควิด19หรือโควิด19ใช่ไหมครับวางแผนยังไงบ้างครับ
1: วางแผนเรื่องเกี่ยวกับอาการของโรคโควิด19แล้วก็เหตุที่ทำให้เกิดโควิด19แล้วก็วิธีป้องกันตัวครับ
0: วางแผนวิธีการป้องกันตัวใช่ไหมครับประมาณนี้กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่2ครับวางแผนอย่างไรบ้างครับ
2: หัวข้อนะคะก็คือขนมไทย4ภาคค่ะออกแบบนะคะก็คือให้คนไทยค่ะได้รู้ถึงอาหารไทยค่ะทั้ง4ภาคค่ะ
0: อันนี้ทำแนวคิดมาก่อนว่าอยากให้คนไทยรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของอาหารไทยมากขึ้นก็เดี๋ยวยังไงฝากในเรื่องของการวางหัวข้อด้วยว่าเราจะหาหัวข้ออย่างไรบ้างนะครับยอดเยี่ยมนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่ม3ครับได้วางแผนการออกแบบอย่างไรครับ
3: ออกแบบหัวข้อคือภัยของอินเทอร์เน็ตค่ะจะมีเนื้อหาอยู่3เนื้อหาคือภัยจากการหลอกลวงภัยจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และไวรัสและมัลแวร์ค่ะ
0: มัลแวร์ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภัยที่อาจจะเกิดบนโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับต่อไปกลุ่ม4ได้วางแผนอย่างไรครับ
4: เรื่องนี้หนูเลือกคือสึนามิค่ะ1สึนามิเกิดมาจากอะไร2การเอาตัวรอดจากสึนามิทำได้อย่างไรคะ
0: เป็นเรื่องของสึนามิแล้วก็วิธีการจำแนกลักษณะของวิธีการเกิดแล้วก็การเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาตินี้ใช่ไหมครับกลุ่มที่5ครับวางแผนเรื่องนี้

0: อย่างไรครับ
1: หัวข้อเรื่องหลักที่ต้องเอาแบบเรื่องพายุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
0: ครับ
1: วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยสามารถป้องกันจากพายุได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีประเด็นเพิ่มเติมอีกไหมลูกมีไหมครับ
1: ประเด็นคือเพื่อความรู้ครับ
0: โอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้กลุ่มนี้ไปวางแผนเพิ่มเติมมาแล้วก็ลองดูสัดส่วนของข้อมูลนะแล้วกลุ่มสุดท้ายครับ
2: หัวข้อที่ต้องการออกแบบคือแผ่นดินไหววัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มด้วยครับก็ถือว่าตอนนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการบอกกล่าวให้คุณครูได้ทราบแล้วว่าทำเรื่องอะไรบ้างมีทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติอาหารไทยแล้วก็เรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอย่างยิ่งครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าการวางโครงเรื่องเนี่ยมีส่วนสำคัญไหมครับต่อการสร้างทิศทางการเขียนหรือสร้างผลงานอ่ะมีส่วนสำคัญไหมถ้าเราไม่วางทิศทางเลยเป็นยังไงครับงานนี้มันจะเป็นไปตามที่คิดไหมครับไม่เป็นไปตามที่คิดแล้วก็ประเด็นนั้นอาจจะหลุดไปได้ด้วยนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คือช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูมีคำนี้มาให้ครับจันอะไรสักอย่างจันการไหมหรือจันทรการดีนักเรียนคิดว่าจันทรการเนี่ยคำไหนที่ถูกต้องจันทรการฝั่งสีเขียวยกมือมีหลายคนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นฝั่งเขียวฝั่งสีม่วงยกมือเอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางเชื่อว่าเป็นทั้งสองคำนะครับใครคิดว่าถูกทั้งสองคำเลยมีนะครับปลายทางคิดว่าคำใดที่ถูกต้องและคำที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับคำนี้นะครับอ่านว่าจันทรการเป็นคำนามหมายถึงแร่ประกอบหินที่มีค่าสูงชนิดหนึ่งจัดอยู่ในพวกรัตนชาติมีโพแทสเซียมและอลูมิเนียมซิลิเกตนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญปกติมีสีขาวปนฟ้าหรือสีเหลืองขุ่นมัวอย่างน้ำนมแต่มีวาวขาวฉาบหน้าเหมือนวาวมุกในหอยมุกหรือวาวแสงจันทร์ในหยาดน้ำค้างนี่คือหน้าตาของอัญมณีที่ชื่อว่าจันทรการนะครับครั้งต่อไปเราจะเจอกันเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่2นะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือเรื่องของสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่2รวมถึงภาระงานที่เป็นภาระงานต่อเนื่องในครั้งนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับการศึกษาข้อมูลของเราก็จบเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้เฟรนช์ฟรายพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Pharachaniyum for designation as intangible cultural heritage with UNESCO. อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจ
2: Currently, the wearing of Chut Thai Pharachaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern,and consistently in demand in both domestic and international markets. She established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
0: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Bring some soda and chips. My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include, hope you can come, in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means, please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn,
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์